0: ทึกวิดีโอซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนด้วยวาจาแต่ไม่เป็นผลจึงดำเนินการยิงเตือนจำนวน2นัดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการลุกล้ำพื้นที่และป้องปรามการกระทำที่อาจขัดต่อข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วมต่อมาเวลา 18:40 น.หน่วยได้ตรวจพบเหตุเพิ่มเติมในพื้นที่บริเวณเดียวกันโดยตรวจพบการยิงอาวุธปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชาตลอดแนวพื้นที่โอสเมทจำนวน11นัดซึ่งหน่วยในพื้นที่ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและยังไม่มีการตอบโต้กลับเนื่องจากประเมินว่าเป็นการยิงยั่วยุเพื่อตรวจสอบแนววางกำลังของฝ่ายไทยทั้งนี้นับตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบันยังไม่พบความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามกองทัพบกโดยกองกำลังสุรนารียังคงตรึงกำลังและพร้อมปฏิบัติการทันทีหากมีการลุกล้ำอธิปไตยโดยยึดถือหลักปฏิบัติตามข้อตกลงและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดเพื่อดูแลความปลอดภัยกับประชาชนอย่างเต็มความสามารถทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นเหตุผิดปกติสามารถแจ้งหน่วยทหารในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงธมรรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
1: ติดตามผลความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: ลุยเอนริเก้กุซือชาวสเปนของปารีสแซงต์แชร์แพงสร้างความฮือฮาให้กับวงการฟุตบอลยุโรปหลังนำแทคติกการฝึกซ้อมแบบกีฬารักบี้มาใช้กับมัสเวซาฟนอฟในด่านมือหนึ่งชาวรัสเซียด้วยการฝึกออกมาตัดบอลกากับบริเวณเส้นหน้าประตูท่ามกลางการรบกวนและปะทะจากเพื่อนร่วมทีมเพื่อเอาไว้รับมือลูกตั้งเตะของอาร์เซนอลก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคืนวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ที่สนามปุชกัสอารีนากรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดตกค้างเกมกลางสัปดาห์แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะคริสตัลพาเลส 3-0 ส่งผลให้แมนเชสเตอร์ซิตี้มีเพิ่มเป็น77แต้มจาก36นัดตามหลังอาร์เซนอลที่เตะเท่ากัน2คะแนนขณะที่เหลือการเตะอีก2นัดสุดท้ายผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าสเปนคู่ที่น่าสนใจเอสปันยอลชนะแอตเลติกบิลบาโอ 2-0 เกตาเฟ่ชนะเรอัลมายอร์กา 3-1 อาราเบสชนะบาร์เซโลนา 1-0 ผลการแข่งขันฟุตบอลลีกเอิงประเทศฝรั่งเศสแบรดแพ้สตราบูร์ก 1-2 ลองแพ้ปารีสแซงต์แชร์แมง 0-2 ผลการแข่งขันฟุตบอลโคปาอิตาเลียประเทศอิตาลีรอบชิงชนะเลิศลาซิโอแพ้อินเตอร์มิลาน 0-2ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP Master 1,000 คะแนนรายการ Internazionale BNL ดิเตเลียที่กรุงโรมประเทศอิตาลีประเทศเชเดียรอบก่อนรองชนะเลิศแคสเปอร์รูดนักเทนนิสมือ25ของโลกและเป็นมือ23ของรายการจากนอร์เวย์ชนะคารินคาชนอฟคู่แข่งมือ15ของโลกจากรัสเซีย 2-1 เซต 6-1 1-6 และ 6-2 สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: เชื่อมั่นในตัวเองคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเพราะทุกความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นจะสร้างคุณให้เป็นคนใหม่ได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

เหยียบเยื้องยุรญาติพระบาทแม่อุ่นปกแผ่ประชาไทยให้สุขสันต์อีกพระหัตถ์ทรงยื่นมาดับจาบันทั่วเขตขันอบอุ่นใจในพระกรุณาการบัดนี้พระองค์เสด็จสวรรค์นับคืนวัน93พระพรรษาโอ้พระพันปีหลวงของปวงประชา24ตุลาน้อมอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

ายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เกาะพังงานพบวิลล่าหรูนอมินีคนไทยถือครองที่ดินให้กับชาวอิสราเอลบุกหาดฟรีดอมภูเก็ตเตรียมดำเนินคดีขบวนการบุกรุกป่ากับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาระบุ 14-18 พฤษภาคมประเทศไทยฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือกลางตะวันออกและใต้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากกองทัพบกยังคงตรึงกำลังและติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและปฏิบัติตาม Rule of Engagement กติกาสากลอย่างเคร่งครัดล่าสุดตรวจพบมีการยิงอาวุธปืนเล็กยั่วยุทหารไทยจากฝั่งกัมพูชาตลอดพื้นที่โอสเม็ดจังหวัดสุรินทร์น้องคนเล็กทหารกองประจำการผลัดที่1ทับ69ได้รับการดูแลและใส่ใจตามมาตรฐานกองทัพบกอย่างใกล้ชิดในทุกระดับเพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดสหรัฐอาหรับเอมิเรตปฏิเสธคำกล่าวอ้างของอิสราเอลที่ว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเดินทางเยือน UAE อย่างลับๆ ระหว่างสงครามกับอิหร่านโดนัลด์ทรัมป์เดินทางถึงกรุงปักกิ่งของจีนเข้าพบสีจิ้นผิงในวันนี้จับตาทิศทางสงครามอิหร่านฟิลิปปินส์ล็อกดาวน์อาคารวุฒิสภาหลังมีผู้ได้ยินเสียงปืนหลายนัดยังไม่มีการสรุปสาเหตุและจำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: สวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: อรุณสวัสดีครับ
0: ค่ะพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนค่ะเช้าวันนี้วันพฤหัสบดี14พฤษภาคม2569ดิฉันนวลนภาสมัครสมานค่ะ
1: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนพักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายรายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านติดตามรับฟังรายการผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศทั้งภาค AM และ FM
0: ค่ะ
1: และคุณผู้ชม
0: ที่ทักทายเข้ามาค่ะ
1: ผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ครับ
0: ค่ะหลายท่านทักทายเข้ามาแล้วคุณธิดาโตมาสคุณสวัสดิ์ชาดาพี่นิ่มจันทสิงห์
1: คุณนิตยาบางกรวยนะ
0: พี่สุรศักดิ์จากภูเก็ตขอบคุณนะคะทักทายกันเข้ามาบอกว่าเพลงเพราะจังเลย
1: กษัตริย์เกษตร
0: ค่ะ
1: เสียงของอาจารย์ชินกรไกรลาศ
0: ค่ะ
1: ศิลปินแห่งชาตินะครับแม้ว่าจะล่วงลับไปแล้วแต่ว่าผลงานเสียงเพลงเพราะๆนะฮะโดยเฉพาะบทเพลงที่เทิดทูนสถาบันมีหลายเพลงเลย
0: ค่ะ
1: นะครับเมื่อวานนี้หลายท่านหลายคนเองก็คงจะได้ติดตามรับชมการถ่ายทอดสด
0: ค่ะคุณสุธี
1: พระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระพลามณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นองค์ประธานในพิธีครับในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ทำกลางคณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีซึ่งก็มีท่านนายกรัฐมนตรีด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ข้าราชการและประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนื่องแน่นครับ
0: ค่ะสำหรับพระราชพิธีพฤชมงคลเมื่อวานนี้ค่ะนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ทำหน้าที่พระยาแรกนาค่ะ รวมกับเทพีคู่หาบเงินและคู่หาบทองโดยมีพระโคพอพระโคเพียงซึ่งเป็นโคขาวลำพูนทำหน้าที่เป็นพระโคแรกนาประจำค่ะต่อมาโหรหลวงก็มีการประกาศผลการเสี่ยงทาย และคำพยากรณ์ซึ่งก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่เกษตรกรทั่วประเทศ รวมถึงเราด้วยนะคะต่างเฝ้ารอติดตามผลการเสี่ยงทายว่าอย่างไรกันบ้างคะอาจารย์
1: การเสี่ยงทายของผ้านุ่งจากพระยาแรกนาเนี่ยนะครับพระยาแรกนานี่หยิบผ้าได้ผ้า6คืบนะโหรหลวงก็พยากรณ์ว่าน้ำในปีนี้เนี่ยจะมีปริมาณน้อยข้าวนาในที่ลุ่มจะได้ผลดีส่วนที่นาดอนอาจจะเกิดความเสียหายบ้างการเสี่ยงทายของพระโคหลายคนก็ถามว่าพระโคปีนี้กินอะไรนะครับคำตอบก็คือกินถั่วกินน้ำกินหญ้าก
0: ินหญ้า
1: แล้วก็กินเหล้าไหม
0: กินเหล้าด้วยนะ
1: บางท่านโพสต์ไว้ก่อนเลยบอกว่าพระโคนี่กินเหล้ามา4ปีติดแล้วนะปีนี้จะกินอีกหรือเปล่าเนี่ยนะครับเป็นห่วงเป็นใยสุขภาพของพระโคว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็มีการพยากรณ์นะครับว่าผลาหารธัญญาหารแล้วก็พักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าเนี่ยก็มีพอสมควรการคมนาคมจะสะดวกขึ้นแล้วก็การค้าการขายกับต่างประเทศจะมีความเจริญรุ่งเรืองดีส่งผลให้เศรษฐกิจภาพรวมเติบโต
0: ค่ะ
1: นี่น้ำท่าบริบูรณ์ค้าขายเศรษฐกิจรุ่งนะ
0: ภาพรวมนี้ก็ดีนะคะคำทำนายปีนี้เป็นกำลังใจให้ชาวพี่น้องเกษตรกรค่ะหลังจากเสร็จสิ้นพิธีค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้พระราชทานโล่เกียรติคุณแก่ปราชญ์เกษตรก
1: ร
0: สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ที่เด่นแห่งชาติประจำปี2569ค่ะเพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจในการขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไทยต่อไปขณะเดียวกันบรรยากาศที่ท้องสนามหลวงคุณสุธีเมื่อวานนี
1: ้
0: หลังสิ้นสุดพิธีการมีพี่น้องประชาชนบางคนมาไกล บอกว่าบางคนมาครั้งแรกบางคนบอกมาทุกปีเลยมาจากอีสานบ้างจากเหนือบ้างนะคะจำนวนมากเลยพากันลงไปยังมณฑลพิธีเพื่อไปเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานที่หว่านในพิธีนำกลับไปเป็นสิริมงคลบูชาบนหิ้งหรือบางคนนำไปผสมกับเมล็ดพันธุ์ข้าวในไร่นาของตัวเองเพื่อให้มีผลอุดมสมบูรณ์ตามความเชื่อโบราณ
1: ครับทราบว่านายกรัฐมนตรีก
0: ็ลงไปเก็บด้วยท่านบอกว่าเพลินเป็นครั้งแรกของท่านเหมือนกันลงไปเก็บด้วยเห็นประชาชนเก็บเลยอยากจะเก็บนักข่าวเลยถามว่าเก็บไปไหนบอกไปปลูกที่นาเอานายกทำนาด้วยเหรอทำสิแต่ไม่บอกหรอก
1: นี่ฮะบรรยากาศเมื่อวานนี้แล้วก็ฝนโปรยปรายลงมา
0: ใช่ค่ะ
1: พอสมควรนะครับในช่วงเช้าก็เหมือนเป็นสัญญาณนะครับว่าเตรียมเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับเตรียมที่จะได้ทำการเกษตรในส่วนของงานเกษตรกรรมของพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เมื่อวานซืนสิวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับที่วัดบางนราจังหวัดนราธิวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ10เอกอดิศรคำบุญช่วยผู้บังคับหมู่ปืนเล็กกองร้อยทหารพรานที่1106หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพแล้วก็มีผู้แทนหน่วยงานต่างๆนะครับมีข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
0: ค่ะก่อนหน้านี้ท่านแม่ทัพภาคที่4ท่านเองก็เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพและวางพวงหรีดเคารพศพ10เอกอดิศรโดยได้เป็นผู้แทนวางพวงหรีดเคารพศพจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกท่านผู้บัญชาการทหารบกนอกจากนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพ10เอกอดิศรคำบุญช่วยเพื่อเป็นเกียรติและแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติทั้งทรงพระกรุณาให้เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่ญาติของ10เอกอดิศรด้วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตค่ะการได้รับพระราชทานครั้งนี้ก็ยังความปลับปลื้มปิติใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวคำบุญช่วยอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ
1: การบำเพ็ญกุศลกำหนดเป็นเวลา16วันนะฮะตั้งแต่วันที่12ไปจนถึงวันที่17พฤษภาคมนี้คือวันอาทิตย์นี้นะครับจัดงานที่วัดเกษาคมหมู่ที่4ตำบลโพชัยอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งเป็นภูมิลำเนาหรือว่าบ้านเกิดของ10เอกอดิศรครับแล้วก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันจันทร์ที่18พฤษภาคมนี้การจากไปของ10เอกอดิศรคำบุญช่วยนับเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียของกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่ได้อุทิศตนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนแม้จะต้องเผชิญสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายแต่ก็ยังคงยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญสมเกียรติของชายชาติทหารหรือทหารของชาติเป็นที่จดจำในฐานะผู้เสียสละเพื่อแผ่นดินอย่างแท้

0: ทางการเคลื่อนไหวนะคะเป็นการสร้างเสริมกำลังใจให้พี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่ด้วยค่ะ
1: ไปดูภารกิจของท่านผู้บัญชาการทหารบกครับพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะท่านเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมกองกำลังทางบกภาคพื้นแปซิฟิกแลนด์แพคเนี่ยนะครับจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง14พฤษภาคม2569ที่รัฐฮาวายโดยมีผู้นำและผู้แทนจากกองทัพบกนานาชาติในภูมิภาคอเมริกายุโรปเอเชียและโอเชียเนียนะครับเข้าร่วมกว่า15ประเทศครับ
0: ค่ะเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ได้ร่วมพิธีเปิดการประชุมพร้อมกับรับฟังการบรรยายพิเศษจากผู้บัญชาการกองกำลังสหประชาชาติหรือว่า UN และผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐประจำเกาหลีใต้ในหัวข้อบทบาทของกำลังทางบกในการป้องปรามและความมั่นคงระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงบ่ายค่ะท่านก็ไปรับฟังการบรรยายพิเศษต่อจากผู้บัญชาการกองกำลังภาคพื้นอินโดแปซิฟิกสหรัฐท่านนี้ท่านมาที่ไทยบ่อยนะคะในหัวข้อบทบาทกำลังทางบกในการป้องปรามแบบบูรณาการในภูมิภาคก่อนที่ท่านจะเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงดูอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆร่วมกับการหารือทวิภาคีกับผู้นำกองทัพมิตรประเทศต่างๆค่ะ
1: เช่นกองทัพบกออสเตรเลียนะครับผู้บัญชาการทหารบกออสเตรเลียร่วมหารือการฝึกอบรมทางทหารการบูรณาการข่าวกรองทางยุทธวิธีและการฝึกร่วมผสมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคครับ
0: ค่ะซึ่งของคณะไทยเราเองก็มีเจ้ากรมข่าวทหารบกนะคะท่านไปด้วยค่ะกองทัพบกสหรัฐแม่ทัพน้อยที่1กองทัพบกสหรัฐเนี่ยเขาก็หารือในเรื่องของการนำโดรนแล้วก็ระบบต่อต้านโดรนค่ะเข้าสู่ภารกิจของหน่วยสไตรเกอร์รวมถึงการฝึกรบในพื้นที่ป่าภูเขาแล้วการฝึกกระโดดร่วมๆกันด้วยค่ะ
1: กองกำลังป้องกันตนเองทางบกญี่ปุ่นนะครับเสนาธิการกองกำลังป้องกันตนเองทางบกญี่ปุ่นหารือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การฝึกบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยทหารช่างการส่งมอบอุปกรณ์ทางทหารและการเข้าร่วมการฝึกร่วมผสมคอบราโกครับ
0: ค่ะกองทัพบกฟิลิปปินส์ค่ะโดยผู้บัญชาการทหารบกฟิลิปปินส์เขาก็หารือในเรื่องของการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาในหลักสูตรทางทหารค่ะรวมถึงการรับมอบหน้าที่ประธานคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่า AOT ตรงนี้มีความสำคัญต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะรวมถึงการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บังคับบัญชาระดับสูงระหว่างประเทศด้วยสำหรับบรรยากาศที่ประชุมก็เป็นไปอย่างสร้างสรรค์นะคะอบอุ่นเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างกองทัพมิตรประเทศเราก็ได้ความรู้แล้วก็ได้แนวทางต่างๆมาพัฒนากองทัพเราให้ทันสมัยด้วยค่ะ
1: ครับเนี่ยนะฮะเราเก่งเรามีความสามารถถ้าไม่มีมิตรมีเพื่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ไปต่อไม่ได
0: ้
1: นะครับก็ต้องมีโอกาสในการฝึกร่วมกันหรือเรียนรู้ร่วมกันนะครับกับมิตรประเทศต่างๆนะครับไปดูภารกิจของแม่ทัพภาคที่3นะครับพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3และคณะก็ได้เข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกองทัพภาคที่3เป็นเจ้าภาพในการประกอบพิธีณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังครับ
0: ค่ะการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการถวายความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรค่ะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติอย่างยิ่งค่ะ
1: นะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจเมื่อวันก่อนนะครับแม่ทัพภาคที่2พลโทวีรยุทธรักษิณน
0: ะคร
1: ับเป็นประธานในพิธีมอบบ้านพักอาศัยหลังใหม่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัวพลทหารนรินทร์เงาไพรสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3นะครับซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับจังหวัดชายแดนศรีสะเกษเนี่ยนะครับโดยโครงการนี้ก็เกิดขึ้นจากความร่วมมืออย่างเข้มแข็งระหว่างกองทัพภาคที่2กับชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่2หรือว่าพสบทพ2เนี่ยนะครับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่คร
0: ับ ค่ะก็เป็นการสร้างบ้านที่มั่นคงแข็งแรงนะคะทดแทนบ้านหลังเดิมค่ะโดยใช้เวลาก่อสร้างเนี่ย67วันนะคะเป็นการตอบแทนคุณความดีแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เสียสละและครอบครัวให้ดียิ่งขึ้นบรรยากาศค่ะเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวพิมายที่ร่วมส่งกำลังใจให้ทหารกล้าของเราค่ะ
1: ครับทหารกล้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะชายแดนไทยกัมพูชาในห้วงที่ผ่านมาหลายคนก็ถามถึงเรื่องของการเยียวยาว่าคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติอะไรอย่างไรหรือยังในเรื่องของการเยียวยากำลังพลที่ได้รับผลกระ

0: นะครับเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาครับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการเยียวยากำลังพลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาวงเงินรวมกว่า452ล้านบาทครอบคลุมกำลังพลที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น91นายประกอบด้วยผู้เสียชีวิตและผู้ทุพพลภาพรายละ10ล้านบาทผู้บาดเจ็บสาหัสรายละ1ล้านบาทและผู้บาดเจ็บมากรายละ500,000 บาทคร
1: ับ ค่ะก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐแล้วก็กองทัพในการดูแลกำลังพลและครอบครัวนะคะผู้ได้รับผลกระทบนั่นเองค่ะดูแลอย่างเป็นรูปธรรมในทุกมิติเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวผู้ทำหน้าที่ค่ะ
0: ไปดูภารกิจของเสนาธิการทหารบกครับไปเยี่ยมประชาชนที่ประสบเหตุการณ์ในขณะเข้าไปหาของป่าแล้วก็ได้พบกับทหารกัมพูชาพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกนะครับเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพแล้วก็คณะได้เดินทางไปยังจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเดินทางไปเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังสุรนารีในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ในโอกาสนี้เสนาธิการทหารบกก็ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาทอำเภอบ้านกรวดจากนั้นก็ได้เดินทางต่อไปยังฐานปฏิบัติการแมงป่องแล้วก็เดินทางต่อไปยังพื้นที่ช่องสายตะกูในพื้นที่อำเภอบ้านกรวดเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปแล้วก็ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานครับ
1: ค่ะท่านก็เข้าเยี่ยมให้กำลังใจนายอภิรักษ์บุตรเพชรแล้วก็นายประโยนบุญคำค่ะคุณลุงสองคนนี้นะคะก็ไปเยี่ยมที่บ้านเลยที่อำเภอบ้านกรวดค่ะเป็นประชาชนที่ประสบเหตุการณ์ในขณะที่เข้าไปหาของป่าแล้วก็ไปพบกับทหารกัมพูชาติดอาวุธที่เข้ามาในเขตพื้นที่ชายแดนท่านเสนาธิการทหารบกดูสิท่านผูกผ้าขาวม้าด้วย
0: ค่
1: ะไปให้กำลังใจแล้วก็ผูกข้อไม้คู่มือข้อไม้ข้อมือให้กับคุณลุงทั้งสองคนนี้บอกขวัญเอ้ยขวัญมานะคะโอ้ท่านก็เน้นย้ำว่ากำชับให้กองกำลังสุรนารีเนี่ยเตรียมความพร้อมในทุกด้านพิจารณาปรับกำลังพลให้เหมาะสมเตรียมยุทโธปกรณ์เครื่องมือเฝ้าตรวจชายแดนมาสนับสนุนในพื้นที่ปฏิบัติงานให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ
0: ครับพี่น้องประชาชนที่ไปหาของป่าหรือว่าเดินพลัดหลงเข้าไปในป่า
1: ค่ะ
0: แล้วไปเจอทหารกัมพูชาจับตัวไปคงได้ติดตามข่าว
1: ใช่ค่ะที่สุรินทร์ค่ะ
0: ซึ่งกองทัพภาคที่2ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับติดตามความคืบหน้ากรณีในลุงโยชน์เนี่ยนะฮะ
1: ลุงโยชน์สายน้อยอายุ58ปี
0: 58ปีเป็นประชาชนจังหวัดอะไรฮะ
1: จังหวัดสุรินทร์ค่ะที่อำเภอปราสาท
0: ครับหายตัวไปอย่างลึกลับนะครับขณะที่เข้าไปหาของป่าบริเวณห้วยสำเริงใกล้แนวชายแดนไทยกัมพูชาตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาครับซึ่งเจ้าหน้าที่พบเพียงรถจักรยานยนต์ที่จอดทิ้งไว้บริเวณชายป่าเท่านั้นล่าสุดนะครับฝ่ายไทยได้รับการยืนยันจากหน่วยประสานงานชายแดนกัมพูชาครับว่านายโยชน์เนี่ยนะครับหรือคุณลุงโยชน์เนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้ได้นะครับหลังลักลอบข้ามแดนเข้าไปในพื้นที่ห่วงห้ามทางทหารโดยผิดกฎหมายขณะนี้ถูกส่งตัวไปดำเนินคดีและคุมขังอยู่ที่เรือนจำจังหวัดอุดรมีชัยในกัมพูชา
1: ค่ะเขาแจ้งข้อหาเราแบบนั้นแต่คุณลุงอาจจะไม่รู้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะต้องติดตามกันต่อขณะนี้กองทัพภาคที่2ก็กำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเสียมราชค่ะเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแล้วก็ดูแลตามหลักมนุษยธรรมพร้อมแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชานะคะหรือชายแดนอื่นๆหากจำเป็นเข้าไปหาของป่าใกล้กับแนวชายแดนเนี่ยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทหารหรือว่าฝ่ายปกครองล่วงหน้าก่อนอย่าพลั้งเผลอเข้าไปเพื่อความปลอดภัยป้องกันเหตุพลัดหลงเข้าไปแบบนี้นั่นเองค่ะ
0: ครับจากกองทัพภาคที่2ไปที่กองทัพภาคที่4
1: ค
0: งได้ติดตามข่าวก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกาะสมุย
1: ค่ะ
0: นะครับเมื่อวานนี้เวลา 12:00 นที่อากาศท่าอากาศยานนานาชาติสมุยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ให้การต้อนรับแล้วก็ร่วมคณะของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจากนั้นก็ได้เดินทางไปยังโรงเรียนเกาะพะงันศึกษาเพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ตลอดจนติดตามมาตรการแก้ไขปัญหากลุ่มทุนต่างชาติสวมสิทธิ์ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นประเด็นที่ภาครัฐให้ความสำคัญเนื่องจากอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยระบบเศรษฐกิจในพื้นที่และก็ความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวครับ
1: ค่ะประชาชนก็ให้ความสนใจในประเด็นเรื่องนี้ด้วยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็พูดคุยกับพี่น้องประชาชนแล้วก็รับฟังความคิดเห็นปัญหาข้อเสนอแนะจากคนในพื้นที่โดยตรงค่ะ ในฐานะที่แม่ทัพภาคที่4ท่านเองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ท่านก็บอกว่าได้กำกับดูแลมาตรการรักษาความปลอดภัยตลอดภารกิจยืนยันความพร้อมของกองทัพในการทำงานร่วมกันกับฝ่ายปกครองตำรวจเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยควบคู่กับการพัฒนาเกาะพะงันเกาะที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้นักท่องเที่ยวนั้นมีความปลอดภัยค่ะ
0: ครับไปดูภารกิจในช่วงนี้ในส่วนของกองทัพบกก็จะมีงานหลักๆอย่างหนึ่งก็คือการดูแล
1: น้องคนเล็ก
0: น้องคนเล็ก น้องๆทหารใหม่นะครับ ที่เข้ามาสู่วิทยาลัยลูกผู้ชายหรือว่าหน่วยฝึกทหารใหม่นะครับกองทัพภาคที่2ก็ได้เดินหน้าโครงการเยี่ยมบ้านทหารใหม่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและก็ความเชื่อมั่นแก่ครอบครัวพร้อมติดตามความเป็นอยู่ของกำลังพลอย่างใกล้ชิดครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะคะที่น้องๆทหารใหม่มีเจ้าหน้าที่เราเนี่ยดูแลใส่ใจมากขนาดนี้นะคะ
0: บ้านของทหารใหม่จะอยู่ที่ไหนยังไงถ้าเกิดว่ามีปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะประสบปัญหาเรื่องของสุขภาพก็ไปเยี่ยมอย่างเช่นน้องพลทหารสุนทรโคนอกใช่ไหมฮะเป็นทหารใหม่ผลัดที่1ประจำปี2569หน่วยก็ไปเยี่ยมนะครับอันนี้ก็สังกัดกองพันทหารม้าที่8กองพลทหารราบที่3ครับ
1: ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็ลงไปในพื้นที่หน่วยฝึกทหารใหม่จังหวัดสุรินทร์ไปให้กำลังใจค่ะแล้วก็กำชับให้หน่วยเนี่ยปฏิบัติตามมาตรฐานมาตรการที่กรมยุทธศึกษาทหารบกได้กำหนดไว้ในการดูแลน้องๆทหารใหม่ทั้งสภาพอากาศทั้งการฝึกอยู่กับน้องทหารใหม่ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ครับขอบคุณผู้บังคับบัญชาทุกระดับทุกชั้นเลยนะครับที่ห่วงใยใส่ใจกำลังพลและก็ครอบครัวนะครับเวลาหมด หมดเวลานะครับนี่คือกองทบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ก็วันศุกร์แล้วนะครับผมสุธีสุขสากล
1: ดิฉันนวลนภาสมัครสมานค่ะ
0: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีครับเจมินายนะครับผมขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ทุกประสบการณ์สอนเราเสม
3: อ Inspiration
4: สนับสนุนโดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอบ Blue Response TT

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News

0: ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเอง

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคส
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคสเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคสเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่าฟอร์แคสโทร027407400
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ต้องเกาะติดสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหลังเมื่อวานนี้เกิดเหตุทหารกัมพูชายิงปืนยั่วยุบริเวณชายแดนด้านปภ.เตือน54จังหวัดรับมือฝนตกหนักและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
4: วันนี้ที่รัฐสภามีพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายณัฐพงษ์เครือปัญญาวุฒิเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรส่วนในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้พรรคประชาชนเตรียมยื่นยติตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาการใช้เงินตามพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทและติดตามภารกิจของนายสิงหศักดิ์ คงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มบริกและประเทศหุ้นส่วนประจำปี2569ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียก่อติดสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากเมื่อวานนี้เกิดเหตุทหารกัมพูชายิงปืนยั่วยุบริเวณชายแดนด้านโอสเม็ดช่องจอมขณะที่กองทัพบกเฝ้าติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดและตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนเข้มงวดเวลา 15:30 นที่กระทรวงพลังงานทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนำผู้เสียหายเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซึ่งผู้เสียหายนั้นตกเป็นเหยื่อบริษัทรับติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานใช้อุปกรณ์ไร้คุณภาพจนเกือบเกิดเหตุอัคคีภัยและที่ผ่านมายังไม่ได้รับความคุ้มครองหรือเยียวยาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน54จังหวัดทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18พฤษภาคมยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: ความรักความห่วงใยคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: กองทัพบกขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแทนความเสียสละของเหล่านักรบไทยผ่านการบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสวัสดิการกองทัพบกเพื่อนำไปช่วยเหลือทหารและครอบครัวที่เสียสละเพื่อประเทศชาติสามารถบริจาคผ่านมูลนิธิโดยตรงที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนเลขที่077-227-8313ชื่อบัญชีมูลนิธิสวัสดิการทหารบกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-297-8298
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ไม่ต้องยืนในที่ที่ดีที่สุดจงยืนในที่ที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดก็พอ
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: แชร์ข่าวเช้าแชร์ข่าวเช้า
2: เป็นยังไงบ้างวันนี้
1: ฝนตกรถติดหงุดหงิดธุรกิจเสียหาย
2: มีเปิดเทอมมาสัมภาษณ์อีกคร
1: ั้งใช่ก็เลยหนักหน่วงกันพอสมควรนี่ออกจากบ้านมาตั้งแต่7โมง
2: ฮะ
1: ก็ถึงตึก8โมงเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าคุณชาวคุณพุทธจะถึงกี่โมงดิฉันรอคุณได้เต็มที่ที่สุดเท่านี้แล้ว
2: ครับ
1: ดิฉันยืนรออยู่ที่ท่าน้ำไม่มีใครมาเลยแต่ไม่ได้อยู่กับพี่กวงไปก่อนเดี๋ยวพี่ชาวพี่พุทธมาเนาะ
2: ใช่แล้วมาแน่นอน
1: นะฮะมาแน่นอนมาแน่นอนมาตุ้มมาชาวได้ไงไม่อยากเชื่อสมโจย
2: สมโจยอีกแล้วนะ
1: ก็มาก่อนทุกคนก็แล้วกันค่ะ
2: มาแล้วมาแล้วเข้ามาแล้วครับอาพีพู
3: สวัสดีครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะมาตุ้มมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงวันเกิดป่ะอ้าวไม่ใช่หรอขอโทษทีจำผิด
2: เองมาก็มีอย่างนี้ด้วย
1: คือแบบมาแ
3: บบใหม่วะฟัง
1: ไม่คือยังไงคือแบบทำให้คนแบบสมองก้านสมองพลิกไปอีกเรื่องนึงแล้วแบบก็คือเบลอเรื่องก่อนอันนี้หรอ
3: เอาไม่ใช่วันเกิดเนาะ
1: ไม่ใช่วันเกิด
3: จำผิดจำผิดตัวตีตัวต
1: ีหรอจำไม่ต้องจำวันเกิดผมให้ได้หรอกจำเวลาเข้ารายการให้ได้ก็พอครับ
3: ไม่คือจะบอกว่านึกว่าวันเกิดจะชวนไปเลี้ยงเหล้าไงแต่ว่าก็อยากจะบอกว่า
1: ผมไม่ดื่ม
3: แล้วว่าดีแล้วไม่ดื่มมาดีแล้วเพราะว่าล่าสุดเขามีการปรับปรุงกฎใหม่ห้ามขายห้ามดื่มเหล้า8สถานที่ใหม่เผื่อผู้ฟังจะได้ทราบไว้ว่ามันมีหลายๆสถานที่ที่เขา1ไม่ขายแอลกอฮอล์2ห้ามเอาแอลกอฮอล์เนี่ยไปนั่งดื่ม
2: ซ้อมจัดรายการบนทางด่วนมา
3: เปล่า
2: ตื่นตัวอะไรตื่นเต้นคืออยู่เข้ามาเข้าข่าวเลยคือเหมือนแบบทำให้เจ้านายเห็นหรือยังไงคือมันมีซีนอะไรตรงนี
3: ้ไม่อยากอัปเดตเพื่อนไงเห็นเพื่อนเป็นแบบสายปาร์ตี้เดี๋ยวเผื่อแบบไปซื้อสุลงสุราในผิดสถานที่แล้วเดี๋ยวจะโดนปงโดนปรับมีคดีความต้องแต่งตั้งทนายต้องเสียเวลาไปขึ้นศาลอะไรเงี้ยเป็นห่วง
1: ดีใจอ่ะที่คุณพูดเขาแบบเนาะเออไม่น่าเชื่อเลยอ่ะโคตรเป็นบุญเลยว่ะ
3: ลงหน้านะ
1: โคตรเป็นบุญเลยว่ะมีเพื่อนแบบเนี้ย
3: อ่ะ8สถานที่นะครับผู้ฟังไปกันแบบไวๆเลยแล้วกันนะครับเป็นพื้นที่ห้ามขายแล้วก็ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ล่าสุดประกาศออกมาเป็นราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับก็จะเริ่มใช้กันวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะ
2: วันที่14คร
3: ับ อ๋อใช้มาตั้งแต่วันที่12แล้วนะครับ1คือห้ามขายนะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางก็คือพวกถนนฟุตบาทไหลทางสะพานลานจราจรหรือว่าบนรถนะครับหรือรถที่กำลังแบบอยู่บนทางพวกนี้คือห้ามขาย
2: รถวิ่งอยู่อะไรก็ขายบนรถก็ไม่ได้ละ
3: แต่ช่วงเทศกาลขายกันพุ่งภาพเลยนะ
2: ใช่ริมทางนี่โอ้โหแน่นเลย
3: นั่นเลยนะข้อ2คือบริเวณสถานีรถไฟขบวนรถไฟทุกสายนะครับยกเว้นเฉพาะการจัดกิจกรรมพิเศษในพื้นที่ประกาศของสถานีกรุงเทพนะฮะหรือว่าหัวลำโพงที่ได้รับอนุญาตก็จะว่าไปเป็นแบบกรณี
2: หัวลำโพงเขาจัดอีเวนต์ด้วยไง
3: ใช่นะครับข้อ3คือบริเวณท่าเรือโดยสารสาธารณะหรือว่าบนเรือโดยสารสาธารณะประจำทางทุกชนิดนะครับอันนี้ก็ห้าม
1: จริงๆมันไม่ได้อยู่แล้วนะ
2: ใช่ๆครับ
3: เดี๋ยวมาแล้วตกน้ำตกท่าไป
1: ขนส่งจริงๆก็ไม่ได
3: ้
1: พวกขนส่งกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกอะไรอย่างเงี้ยฮะอันตรายราชการนี่คือไม่ได้อยู่
2: แล
1: ้
2: ว
1: ไม่ได้เลยนะทั้งรัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่นของรัฐเว้นแต่เอาโอเคเป็นบริเวณที่จัดไว้สำหรับร้านค้าสโมสรพักส่วนบุคคลหรือการจัดเลี้ยงตามประเพณีมันมีเรื่องว่าประเพณี
2: ก็จัดงานปีใหม่งานสงกรานต์อะไรอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: ของสถานที่ราชการอะไรอย่างเง
1: ี้
3: ย
1: นั่นก็คือเหมือนแต่จริงๆส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะไม่จัดในองค์กรมาเขาก็จะไปจัดในฮอลล
2: ์จัดภายใน
1: เออจัดภายในอะไรเงี้ยก็เข้าได้พิธีกรนะฮะข้อ7ส่วนฐานะของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนเช่นสมมติแบบว่าส่วนสาธารณะอันนี้แบบเฮ้ยเป็นที่ออกกำลังกายฟรีแล้วอยู่มีคนมานั่งกงม
3: ัน
1: ก็
3: ไม่ได้กินเหล้าเลยไม่ได
2: ้ข้อ6นี่ก็สำคัญนะพื้นที่โรงงานทุกประเภทเนี่ยก็ห้ามเหมือนกันยกเว้นกรณีเป็นการค้าปกติหรือขั้นตอนการผลิตของโรงงานที่ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะ
1: นะฮะแล้วก็มีสถานที่ของรัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่นของรัฐยกเว้นนั้นค้าสโมสรที่พักส่วนบุคคลหรือจัดเลี้ยงตามประเพณีไม่ใช่บังคับกับองค์การสุรานะครับผมมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปเลย
3: ครับผมทราบกันไว้จะได้รู้ว่าอ๋อตรงนี้นะไม่มีการขายแอลกอฮอล์นะถ้าเมื่อไหร่ที่เจอคนที่แบบมานั่งดื่มเหล้าหรือมีคนขายอะไรเงี้ยก็ให้รู้ไว้เลยว่าผิดกฎหมายนะจ๊ะ ครับ
1: นะฮะก็ไปวันนี้อย่างที่บอกว่าเรามีข่าวใหญ่รออยู่ในเรื่องของกรณีของคุณซายสกอตเนาะกับคุณพายที่

0: ออกมาแถลงเมื่อวานเนี่ยเราอัปเดตเรื่องของที่คุณพายออกมาแถลงไปแล้วแล้วก็ตอนกลางคืนก็มีคลิป
1: เส
0: ียงออกมาเลยนะฮะวันนี้ก็คือจะมาสรุปให้ฟังภาพรวมแล้วกัน
2: เผื่อว่าใครที่ไม่ได้ตามตั้งแต่ต้นจนจบอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: จริงๆมันไม่มีใครไม่ตามหรอกเรื่องเนี้ย มันเป็นเรื่องที่คนตามกันหมดนั่นแหละเราก็พยายามจะรวบรวมมาให้ได้เยอะที่สุด
2: ครับ
0: นะฮะ
2: เอาเลยป่ะ
0: ก็จริงๆมันค่อนข้างยาว
2: เอาเลยก็ได้นะ
0: เข้าเลยดีกว่า
2: เอาดิไหนๆก็จั่วมาแล้ว
0: ฮะก็นะฮะไปฝั่งคุณทรายไม่ดีกว่าตูขอเท้าความไปนิดนึงละกันแบบสั้นๆ
1: คร
0: ับ เท้าความก็คือเหมือนแบบคุณทรายก็กับพี่ชายเนาะเขาก็เติบโตมาด้วยกันกับคุณพายแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็เขากับย้ายกันมาอยู่ประเทศไทยกันใช่ไหมคุณทรายเขาก็ไม่ได้อยู่บ้านใหญ่คุณพายเขาอยู่บ้านใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แยกกันอยู่ก็คือหมายถึงคุณทรายเขาก็อยู่บ้านของคุณตาที่เขาพายไปริมทะเลทีนี้เนี่ยมันมีข่าวออกมาว่าเหมือนแบบมันมีการฟ้องร้องกันภายในครอบครัวเกิดขึ้นก็คือทางฝั่งคุณแม่ของคุณทรายอ่ะฟ้อง
2: เรื่องของบ้านพักริมทะเล
0: ใช่แต่เรื่องฟ้องเอาทรัพย์สินหรือฟ้องด้วยเหตุการณ์ใดต่างๆเนี่ยดีเทลมันเพิ่งตามมาทีหลังแต่ตอนแรกมันมีข่าวแบบนี้ออกมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนคุณทรายอ่ะออกมาโพสเหมือนออกมาโพสก่อน ออกมาใช้พื้นที่ของตัวเองเพื่อต้องการที่จะแบบเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองเพิ่มเติมซึ่งมันเลยกลายเป็นว่าเป็นกระทบจากฝั่งนู้นเพราะว่าเหมือนตอนแรกเมื่อหลายปีก่อนอ่ะคุณทรายเล่าว่าตัวเขาเคยโดนล่วงละเมิดจากทางแม่บ้านมาใช่ไหมครับแต่วันนี้มันมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาคือไม่ใช่แค่โดนล่วงละเมิดจากทางแม่บ้านแต่ถูกข่มขืนโดยพี่ชายแท้ๆนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เขาออกมาแจ้งก่อนม
2: ัน
0: เลยทำให้โอ้โหคุณพายก็เพิ่งจะแบบเข้าพิธีมงคลสมรสไปแล้วก็เพิ่งประกาศตัวว่าจะมีข่าวดีมีตัวทายาทกับวีเจมายนะฮะอันนี้ข่าวเป็นข่าวแล้วทุกคนรู้อยู่แล้ว
2: พึ่งท้องเลย
0: ใช่ครับมันเลยทำให้ทางฝั่งของคุณพายเขาไม่ได้เป็นบุคคลสาธารณะเนาะเขาก็ตอนนี้ปิด IG ไปแล้วนะครับเขาก็ได้มีการเนี่ยชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นที่คุณทรายเขาได้ตั้งคำถามมาในโซเชียลได้มีการตอบกลับมาแต่ว่าใช้โซเชียลมีเดียของคุณไม
2: ค์ครับ
0: ของภรรยาของเขาซึ่งคุณไมค์เขาออกมาชี้แจงแล้วว่าที่เขาเอาคลิปของสามีมาโพสต์อธิบายเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการเป็นกระบอกเสียงให้กับสามีเท่านั้นไม่ได้อยากยุ่งเรื่องครอบครัวของใคร
2: อ
0: ันนี้ทำให้ดาราเนี่ยหลายๆคนโดยเฉพาะดาราที่สนิทคนในวงการที่สนิทกับทางคุณไมค์ที่ไปงานแต่งงานมาเนี่ย
2: ที่เคยร่วมงานกันด้วย
0: มีแก๊งแบบมีมากี้มีอะไรอย่างเงี้ยคือที่ไปคอมเมนต์กันนะฮะ
2: ทั้งคอมเมนต์แล้วก็รวมถึงกดไลค์ตอนนี้ก็จะเป็นไฟลามทุ่ง
0: ซึ่งตอนนี้ลบไปเยอะแล้วหมายถึงดาราก็ไปลบเมนต์กันแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าค่อนข้างที่จะหนักอยู่เพราะว่าตอนแรกอ่ะทางฝั่งคุณพายออกมาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาก่อนว่าไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นใดๆต่างๆนะครับอันนี้ก็คือสามารถไปฟังได้แล้วเหมือนกันเพราะเขามีการโพสต์แล้วทีนี้เนี่ยทางฝั่งคุณพายเมื่อวานมีการปล่อยคลิปเสียงซึ่งเป็นคลิปเสียงที่เขาบอกว่าเป็นหลักฐานหลักนี่แหละว่าเป็นการยอมรับว่ามีการล่วงละเมิดกันจริง
2: ๆ
0: อะไรมันมีหลายประโยคเด็ดมากๆนะฮะซึ่งสามารถเข้าไปฟังได้แล้วเหมือนกันที่แฟนเพจของคุณทรายเองด้วยเพราะคุณทรายเป็นคนโพสต์เองเลย
2: ซึ่งเดี๋ยวเราจะสรุปคร่าวๆนะครับเราอาจจะไม่ได้เล่าละเอียดเหมือนในคลิปเสียงนะครับถ้าใครอยากฟังที่เป็นแบบยาวๆจริงๆก็ไปฟังได้ในเพจของคุณทรายสกอตหรือว่าในสำนักข่าวมีเยอะแยะมากมายนะครับก็คือประเด็นที่1นะครับนั่นคือเรื่องของเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศในอดีตเนี่ยนะคุณทรายก็ในคลิปเนี่ยเป็นการเริ่มบทสนทนาถึงเหตุการณ์ในอดีตนะครับโดยระบุว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยเข้ามาในห้องบังคับให้อมอวัยวะเพศนะฮะแล้วก็แอบเข้ามาในตอนที่มีนานี่คือพี่
0: เล
2: ี้
0: ยง
2: นะฮะกำลังอาบน้ำ
0: ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงที่ล่วงละเมิดเหมือนกันวะ
2: ใช่คนเดียวกัน
3: คนเดียวกัน
2: โ
0: อ
2: ้
0: โห
2: ซึ่งคุณทรายเนี่ยระบุเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์ลักษณะเนี้ยไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวแต่เกิดขึ้นหลายครั้งในช่วงหลายปีนะฮะส่วนประเด็นที่2บทสนทนาเรื่องของช่วงวัยแล้วก็วุฒิภาวะเนี่ยคุณทรายก็กล่าวถึงเรื่องนี้นะครับบอกว่าเสียงของอีกฝั่งในคลิปนะครับก็คือคุณพายนี่แหละได้ตอบสนองว่าตอนนั้นตนเองเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังจะทำอะไรอยู่ตนเป็นแค่เด็กที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับซึ่งคุณทรายก็เลยตอบกลับไปว่าเหตุผลนี้มันไม่สามารถใช้ได้อะเนื่องจากว่าตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยคือทรายตัวทรายเองนะตอนนั้นอายุคือ10ถึง11ปีนะครับส่วนคุณพายนะครับอีกฝ่ายนึงก็คืออายุ16ถึง17ปี
0: จริงๆก็วัยรุ่น
2: เป็นช่วงวัยรุ่น
0: ช่วงวัยรุ่นแล้ว16-17เนี่ย
2: ซึ่งคุณทรายก็บอกว่าคือพี่มองว่าโตพอที่จะรู้เรื่องแล้วก็รู้ผิดชอบชั่วดีแล้ว
0: นะฮะซึ่งประเด็นที่3เนี่ยที่กระทบ ทางแบบจิตใจของคุณทรายมากๆก็คือคุณทรายเขาเปิดเผยความรู้สึกในคลิปต่อค่ะเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยส่งผลกระทบต่อจิตใจของเขามากกว่าที่แบบพี่เลี้ยงอ่ะทำไว้ซะอีกเพราะว่าอยู่เป็น representative ของครอบครัวหมายถึงว่าเป็นเหมือนเป็นพี่ชายอ่ะใช่ไหมแล้วก็อธิบายเหตุผลว่าพี่ชายอ่ะคือคนในครอบครัวที่เขาอ่ะควรมองว่าเป็นที่พึ่งพิงหากไม่มีเหตุการณ์นี้อย่างน้อยเขาก็ยังจะรู้สึกปลอดภัยแล้วก็มีคนปกป้องจากสิ่งที่พี่เลี้ยงทำถูกต้องไหมครับสายเขาระบุว่าบาดแผลนี้ทำให้เขาต้องเข้ารับการบำบัดอย่างหนักและส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตตอนโตครับทำให้ไม่สามารถเนี่ยมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งได้คือเขาบอกว่าเขาไม่สามารถ start relationship กับใครได้เลยนะในช่วงนั้นนะเพราะว่ามันมีประโยคนึงที่อาจจะขอโทษนะอาจจะหยาบแล้วก็เป็นประโยคที่แรงแต่ว่าเป็นประโยคที่หลายๆคนเนี่ยแชร์แล้วก็มองว่าฉุกคิดเขาบอกว่าไม่สามารถเริ่มต้นมีอะไรกับใครได้เพราะว่าพอมันจะนึกถึงวันนั้นน่ะมันจะนึกถึงรสชาติ ของสิ่งที่พี่ชายล่วงละเมิดเข้าไปในร่างกายเขาม
1: ีภาพวิ่งเข้ามาร
0: สชาติเขาจะคำว่ารสชาติเลยอ่ะ I cannot taste of your D อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะที่เขาคุยกันมันเลยทำให้คุณทรายออกมาบอกว่าความรู้สึกส่วนตัวของเขาเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การล่วงละเมิดแหละแต่เป็นการร่วมประเวณีในครอบครัวถูกต้องไหมครับที่น่าขยะแขยงที่สุด
1: ครับผม
0: ซึ่งประเด็นที่4เนี่ยเหตุผลที่คุณทรายไม่เคยเขียนเล่าเรื่องนี้เลยมันมีแค่เรื่องนี้แยบมาตอนนั้นเหมือนคุณไมค์กับคุณพายประกาศใหม่ๆแล้วคุณทรายอ่ะเขาโพสต์ในสตอรี่ว่าคุณ VJ ไมค์ติดต่อกับด่วนอะไรสักอย่างนึงครับจำได้ไหมตอนนั้นก็เป็นข่าวแล้วรอบนึงแต่ว่าคนยังไม่รู้ว่ามันคือประเด็นอะไรจริงๆมันคือประเด็นนี้นั่นแหละก็คือคุณทรายเขาบอกว่าสาเหตุที่ไม่ได้ออกมาพูดก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องบันทึกเรื่องราวเนี้ยเป็นเพราะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่กระทบเทือนแบบกระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรงและเขาไม่คิดว่าคนในครอบครัวเนี่ยจะสามารถรับรู้หรือฟื้นตัวจากความจริงข้อนี้ได้คุณทรายเลยเลือกที่จะเก็บไว้แต่มีคนในครอบครัวรู้ไหมมีนะฮะส่วนประเด็นที่5เนี่ยการจ้างพี่เลี้ยงจริงๆแครกใหญ่ที่เกิดขึ้นก็คือไอ้พี่เลี้ยงที่ชื่อว่ามีนาที่บอกว่าเคยล่วงละเมิดไปตอนเด็กเนี่ยนะฮะตอนแรกอ่ะเขาถูกจับได้แล้วออกไปถูกต้องไหมทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าแม่ของเขาอะประเด็นคุณแม่ที่มีการฟ้องร้องตอนนี้แม่เนี่ยตัดสินใจจ้างมีนาเป็นพี่เลี้ยงคนนี้กลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ล่วงละเมิดไปแล้วและโดนเอาออกไปแล้วอะแต่คุณแม่เอากลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปดูแลบ้านที่อเมริกาที่ LA ครับคือคุณสายระบุว่าตอนนั้นนะเขารู้สึกโดดเดี่ยวและเจ็บปวดที่เหมือนแบบเฮ้ยคนนี้ทำลายฉันล่วงละเมิดฉันน่ะแต่คนในครอบครัวกลับไม่มีใครออกมาปกป้
2: อง
0: โดยเฉพาะท่าทีของพี่ชายตัวเองที่ทรายมองว่าทำตัวเหมือนไม่ใช่เรื่องของตนอีกแบบเสียงอีกฝั่งในคลิปก็ได้ตอบคอมเมนต์ประเด็นนี้นะครับบอกว่าตนเองก็ไม่มีความสุขกับการตัดสินใจของแม่หมายถึงว่าในคลิปเนี่ยเป็นเสียงคุณพายเขาว่าแบบนี้นะเขาบอกว่าตนเองก็ไม่มีความสุขกับการตัดสินใจของแม่เหมือนกันแล้วก็ได้บอกแม่ไปแล้วโดยใช้วิธีแสดงออกด้วยการไม่คุยและไม่มองหน้าพี่เลี้ยงคนนี้ที่กลับมาเวลาพี่เลี้ยงมาที่บ้านอันนี้คือพี่เขาแจ้งไว้เนาะทีนี้เนี่ยมันมีเรื่องที่พี่หนุ่มเมื่อวานเนี่ยอัปเดตคุณซายสกอตเพราะว่ามีการสัมภาษณ
2: ์
0: เปิดใจหลังจากที่มีข่าวนะฮะเมื่อวานในเที่ยงวันทันเหตุการณ์สัมภาษณ์ว่าอะไรอยากรู้ไหมฮะพี่ชาวพี่พูด
1: อยากรู้ครับ
0: พักสักครู่สิครับ
1: เบรกก่อนนะฮะ
0: เบรกก่อนครับ
1: ครับผมนะฮะอ่ะสักครู่เดี๋ยวกลับมายืนต่อกับแชร์
2: ข่าวเช้า
1: ชาวพุทธ
0: ตุ่มๆครับ
1: เดี๋ยวมาครับ
3: แชร์ข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย์
0: อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
4: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
7: กลับมายืนต่อแฉ
8: เช้า
7: เช้าคุณตูมนะครับ
8: ครับ
7: นะครับก็ยังติดตามเรื่องของคุณสายนะฮะ
8: ต่อเลยต่อเลย
7: นะครับผมหลังจากที่ได้เปิดใจนะครับผมนะในเที่ยงวันธนิการนะครับในรายการพี่หนุ่มพี่หมวยเนาะทราบให้น้องสายให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในรายการเที่ยงวันธนิการนะครับถึงที่มาของคลิปเสียงที่ปล่อยออกมาเพื่อฟาดกับพี่ชายเล่าว่าเป็นเหตุการณ์เมื่อ3ปีที่แล้วคุณฟังคุณผู้ชมครับที่มีการเรียกประชุมครอบครัวหลังจากทราบนะครับผมเปิดเผยเรื่องที่เกิดขึ้นนะเพื่อขอความช่วยเหลือ นะครับน้องสายก็กล่าวว่าให้ที่บ้านเนี่ยช่วยกันเคลียร์หน่อยว่าเคสนี้เนี่ยจะยังไงดีเพราะตัวเองรู้สึกว่าเป็นผู้เสียหายด้วยและเป็นคนโดนกระทำด้วยแต่ทรายเนี่ยสังหรณ์ใจว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยท่าจะไม่ค่อยดีนะครับก็เลยแอบอัดเสียงพี่ชายเก็บไว้เพราะรู้ว่าตัวเองเนี่ยเติบโตมาในครอบครัวที่ไม่เคยมองความจริงเป็นความจริงนะครับทรายเนี่ยรู้ดีว่าสักวันพี่ชายต้องออกมาโต้เถียงแบบนี้นะฮะแล้วก็ย้ำชัดว่าหมดความเชื่อใจไม่สามารถพึ่งพาพี่ชายได้อีกแล้วเผยความจริงสุดช้ำว่าทุกคนในครอบครัวรู้เรื่องนี้มาตลอด3ปีเพราะทรายเนี่ยมีทั้งเทปเสียงเคยพูดและเคยบอกหมดแล้วแต่ไม่มีใครทำอะไรแล้วก็ทิ้งประโยคจุกอกว่าสัญชาตญาณของเด็กไม่มีวันลืมว่าใครดีกับเราหรือใครทำร้ายเรานั่นเองครับ
8: นะแล้วก็คุณสายก็ยังมีโพสต์ IG story นะครับนะฮะเป็นข้อความบอกว่าจะหยุดไหมผมมีหลักฐานอีกเพียบนะครับซึ่งคุณสายสกอตได้ออกมาเคลื่อนไหวครั้งนะครับผ่าน IG story นะครับแต่บอกว่าผมมีคลิปเสียงแล้วก็แคปหน้าจอของญาติๆนานาป้าๆคนอื่นผมเก็บมาไว้หมดนะครับจะหยุดไหมตั้งแต่เด็กเนี่ยผมไม่เคยไว้ใจคุณเลยผมเก็บมาตลอดนะครับอันนั้นเป็นข้อความใน IG Story นะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งข้อความเป็นโพสต์ใน IG Story นะครับซึ่งเป็นอีเมลจากคุณพ่อของคุณซายสกอตนะครับที่ไม่ได้คุยกันมา4ปีนะครับก็ข้อความในอีเมลเนี่ยมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เอาใจความมาคร่าวๆนะครับนะซึ่งคุณซายเขียนในแคปชั่นเนี่ยกำกับไว้ชัดเจนว่าเป็นอีเมลจากพ่อ4วันก่อนหลังจากที่ไม่ได้คุยกันมา4ปีนะครับเนื้อหาในเมลเนี่ยนะครับก็คือคุณพ่อเนี่ยพยายามทักมาเพื่อขอปรับความเข้าใจโดยบอกว่าทรายเนี่ยบล็อกไลน์ไปแล้วและตัดพ้อว่าตั้งแต่ทรายกลับมาจากอังกฤษพ่อก็กลายเป็นเหมือนศัตรูพูดอะไรไปทรายก็ปฏิเสธพ่อบอกว่าปีนี้ทรายจะ30แล้วโลกนี้ไม่ได้สมบูรณ์แบบอย่างที่คิดพร้อมย้ำว่าพ่อไม่ใช่ศัตรูพ่ออยู่ข้างลูกและอยากให้ลูกเปิดใจคุยกันเพื่อหาจุดที่ลงตัวนะฮะซึ่งคุณทรายก็โพสต์สตอรี่ถัดมานะครับเป็นข้อความสั้นๆบอกว่าพ่อรู้เรื่องพายด้วยและไม่จบแค่นั้นนะครับคุณทรายยังได้ไปคอมเมนต์ใต้โพสต์เพิ่มเติมว่าและไม่ทำอะไรปอดแ
7: หกอันนี้จุกอกนะฮะนะครับผมนะฮะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายต่อหลายคนก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับที่มาที่ไปทำไมเรื่องมันออกมาแบบขนาดนี้ได้เพราะว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยน่าจะจบภายในครอบครัวก่อนว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวน่าจะต้องคุยกันภายในครอบครัวมากกว่าที่จะเอามาออกสื่อแบบนี้นะครับสืบเนื่องมาจากหลายๆต่อหลายเรื่อง
9: แต่ว่าคือเมื่อวานอ่ะเรายังไม่ได้ฟังคลิปจากฝั่งคุณสายเพราะยังไม่ได้ปล่อยออกมาใช่ไหมตอนนั้นตูก็พยายามจะบอกแบบคือพยายามจะแสดงความคิดเห็นส่วนตัวว่ากับทุกๆคนกับข่าวเนี้ยว่ามันเป็นเรื่องในครอบครัวจริงๆนะหมายถึงว่าเป็นเรื่องจากครอบครัวนึงเลยอ่ะซึ่งโอเคคุณสายเป็นบุคคลสาธารณะก็จริงแต่คุณพายเขาไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นการแฮนเดิลมันอาจจะตกแตกต่างกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตอนนั้นน่ะเราพยายามจะบอกทุกคนว่าอย่าไปแสดงความคิดเห็นอารมณ์ส่วนตัวหรือเอาไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นครอบครัวตัวเองครอบครัวเขาเพราะแต่ละครอบครัวมันไม่สามมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟใช้คำนี้ดีกว่าเราได้แต่ละอัปเดตข่าวในฐานะผู้สื่อข่าวเนาะแต่ การแสดงความคิดเห็นอย่างเงี้ยเราไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยมันไม่ควรเป็นเรื่องการเทคไซด์ด้วยซ้ำแต่พอมันมีคลิปเสียงออกมาอย่างเงี้ยมาตุ้มเชื่อว่ามันมีหลายคนที่เขารู้สึกหรือบางคนเคยเจอเรื่องราวมาแบบคุณทรายตุ้มไม่ได้บอกว่าเรื่องที่คุณทรายออกมาเผยแพร่ทางคลิปเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะเพราะเรายังไม่ได้รู้พิสูจน์หลักฐานอะไรเลยถูกต้องไหมครับเราต้องให้ความเป็นธรรมกับฝั่งคู่กรณีหมายถึงว่ากับฝั่งคุณพายด้วยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมันมีหลายคนที่เขาตอนแรกอ่ะไม่ได้เทคไซด์แต่วันนี้ออกมาเทคแอคชั่นเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องการ harassment หรือเรื่องการถูกละเมิดไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามไม่ควรเกิดขึ้นเลยกับใครก็ตามโดยเฉพาะในครอบครัวของตัวเอง
7: อันนั้นยิ่งสำคัญไง
8: ครอบครัวควรจะเป็น
9: ที่ปลอดภัย
8: เซฟโซนที่ปลอดภัยมากที่สุด
9: เพราะฉะนั้นแล้วมันก็มีบางคนที่เริ่มออกมาเทคไซด์กับเรื่องนี้แล้วว่าเฮ้ยอันนี้คือมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของการไปยุ่งเรื่องครอบครัวชาวบ้านแต่เป็นเรื่องออกมาเป็นกระบอกเสียงให้กับหนึ่งชีวิตที่ถูกครอบครัวกระทำแบบนี
7: ้
9: อันนี้กลายเป็นประเด็นนี้มากกว่า
7: ถ้าสมมติว่ามองเป็นเรื่องกลางๆนะม
9: ันใช่ครับ
7: ก็เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าความรุนแรงในครอบครัว
9: ถูกต้อง
7: ที่มันเกิดขึ้นนั่นเอง
9: ใช่เป็น violence
7: แต่เรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าอาจจะมีประเด็นมาจากที่คุณแม่เนี่ยกำลังพยายามที่จะเอาบ้านที่หัวหินนะครับผมซึ่งอยู่ในเนื้อที่เนี่ยค่อนข้างหลายไร่เลยแล้วก็มูลค่าประมาณ1,000 กว่าล้านบาทนะครับผมซึ่งในรั้วใหญ่รั้วเดียวเนี่ยก็จะมี3ครอบครัวอยู่ในรั้วเดียวกันนั่นคือเป็นสมบัติของคุณตานะครับที่ตอนแรกเนี่ยยกให้คุณแม่ของน้องทรายกับคุณพายแล้วก็ในโฉนดเนี่ยที่คุณมายออกมานะครับแล้วคุณพายออกมาชี้แจงเนี่ยก็มีชื่อของคุณทรายและคุณพายอยู่ด้วย
8: มีชื่อทั้ง2คนก
7: ็
8: คือคุณแม่คุณตาให้คุณแม่ปุ๊บเนี่ยไม่กี่เดือนนะคุณแม่ก
9: ็ปีนึง
8: ส่งต่อให้ลูก
9: มันปีนึง
7: ใช่
9: คุณตาให้4-5แม่ให้4-6
7: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยมี3ครอบครัวอยู่ในรั้วเดียวกันหลังใหญ่หลังนั้นที่หัวหินนะครับก็จะมีครอบครัวของน้องพายแล้วก็คุณทรายเนี่ยอยู่ตรงกลางแล้วก็มีบ้านของคุณน้านะครับของน้องทรายแล้วก็มีอีก1ครอบครัวที่เป็นครอบครัวตระกูลเดียวกับคุณตาเนี่ยอยู่ด้วยซึ่งเขาจะอยู่เป็นแบบรั้วภายในรั้วเดียวกันแต่มีเรือนทั้งหมดเนี่ย3หลังใหญ่ด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวเรื่องนี้ออกมาประเด็นก็คือคุณแม่ของน้องทรายเนี่ยบอกว่าน้องทรายเนี่ยบุกรุกเข้าไปที่บ้านเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีคนพาคนที่ไม่รู้จักเนี่ยเข้าไปที่บ้านแล้วก็ทำใหสิ่งของต่างๆเนี่ยทรัพย์สินภายในบ้านเสียหาย อันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่อาจจะเกิดทำให้คุณแม่เนี่ยต้องฟ้องร้องน้องทรายหรือเปล่า อันนี้ก็ต้องไปตามสืบกันดู
9: แต่ว่าในชื่อบ้านก็เป็นคุณทรายมีชื่อด้วยไง
7: ใช่แต่ว่าม
9: ันจะเป็นบุกรุกได้ยังไงอะ
7: แม่ก็เอาคนอื่นมาอยู่ที่บ้านไงเอาคนอื่นมาอยู่ที่บ้านแล้ว
9: ก็ต้องแจ้งคนบุคคลนั้นไม่ใช่แจ้งทราย
7: อาจจะไม่ได้ขออนุญาตแล้วก็ทำให้แบบว่าเอ๊ะอันนี้คนนอกหรือเปล่าแล้วก็ทำให้ทรัพย์สินที่บ้านเขาเสียหายครอบครัวอาจจะไม่พอใจ
9: บ้านใครอ่ะ
7: ก็บ้านอ่ะบ้านของถ้าเป็นบ้านของทรายของพายอย่างเงี้ยพายเขาก็มีสิทธิ์ด้วยถูกไหมล่ะถ้าสมมติว่ามาตูมสมมติมาตูมเป็นพี่น้องกับพี
9: ่
7: แล้วมาตูมพาใครก็ไม่รู้มาอยู่ในบ้าน
9: พี่ก็มีสิทธิ
7: ์ในบ้านของเราเป็นเวลาอาจจะไม่ใช่อาทิตย์เดียวอาจจะเป็นเดือนหรือเปล่าพี่ก็มีสิทธิ์ที่จะถามมาตูมว่าเอ้ยมาตูมคนนี้ใครอะไรยังไงแล้วถ้าสมมติว่าเข้ามาทำทรัพย์สินในบ้านเสียหายด้วยอันเนี้ยพี่ก็มีสิทธิ์ที่จะต้องบอกมาตูมว่าที่ต้องบอกว่าอ่ะเรื่องนี้ถ้าพี่ไม่โอเคพี่ก็ต้องทำอะไรกับสักอย่างแล้ว
9: ก็ต้องทำกับตัวบุคคลนั้นดีตามกฎหมายนะอันนี้เราพูดถึงข้อกฎหมายนะแต่ว่ามาฟ้องตุ้มในฐานะที่ตุ้มเอาคนอื่นเข้ามาบุกรุกบ้านตุ้มเองได้ด้วยหรอตุ้มเลยงงไงเพราะมันเป็นบ้านตุ้มด้วยไงสมมติน่ะ
8: ในแง่กฎหมายเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
9: เออนี่ก็ไม่รู้เหมือนกับใครมีข้อมูลตรงนี้นี่อยาก
8: แต่เหมือนกับว่าเรื่องนี้มันเหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายของคุณทรายมั้งที่ออกมาพูดถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในช่วงวัน2วันเนี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมีอะไรคืบหน้าต้องตามกันต่อเนาะ
7: ครับผม
9: ก็เลยไม่รู้ว่าตอนเนี้ยตุ้มรู้สึกว่าถ้าจะให้ยุติธรรมที่สุดอ่ะก็ต้องรอฝั่งของคุณพายออกมาชี้แจงเพิ่มเติม
8: ซึ่ง
9: เพราะว่าเขาแต่จริงๆเพราะเขาปฏิเสธไปหมดแล้ว
8: คุณพายตอนนี้ปิด IG ไปแล้ว
9: ปิดไปแล้ว
8: ครับ
9: ปิดไปแล้วแล้วก็แบบเพื่อนๆดาราที่ไปคอมเมนต์ก็บางคนถึงต้องทำแบบจดหมายแถลงเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ
8: ล่าสุดก็น้องมิล
9: ลิ
8: ทางค่ายของน้องเองก็ต้องออกมาแถลงการเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าเหมือนคนใครไปคอมเมนต์เลือกข้างอะไรเงี้ยนะฮะก็พยายามจะหาที่ลงกันอะไรเงี้ยนะครับแต่เขาจะบอกว่าจะคอมเมนต์อะไรกันก็แล้วแต่เนี่ยต้องมีสติกันนิดนึงนะเพราะว่า แล้วโดนฟ้องขึ้นมานี่ก็เรื่องใหญ่โตเหมือนกัน
7: เดี๋ยวดายหน้าพลังเนาะ
8: ใช่ครับ
7: นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องคอยตามดูแล้วกันว่าจะออกมาเป็นยังไงกันบ้างเพราะตอนนี้เนี่ยต้องให้ทั้งสองฝั่งเอาข้อมูลออกมาชี้แจงแล้วกันนะครับว่าความจริงเรื่องราวนี้แล้วมันสามารถเคลียร์กันได้ไหมจบกันได้ไหม
8: ครับ
7: ซึ่งส่วนใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยนะคดีเคสแบบนี้เนี่ยทนายบอกว่าจริงๆแล้วก็ทุกเคสที่เป็นเรื่องของคนในครอบครัวท้ายที่สุดแล้วก็คือไกลเกลี่ยแล้วก็คุยกันลงตัว
9: นี่มันบานปลายมากเลย
7: ใช่ฮะ
9: บานปลายมากมันไฟลามทุ่งมาก
7: แล้วก็เอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาเนาะนะครับผมมันค่อยๆออกมาทีละเรื่องทีละเรื่องนะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องตามดูกันต่อแล้วกันว่าทางครอบครัวของน้องสายจะว่ายังไงบ้างนะ
8: ครับ
7: แล้วคุณสายกับคุณพายเขาจะตกลงกันได้หรือไม่นะครับต้องติดตามเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนในครอบครัวเขาด้วย
9: แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องครอบครัวใหญ
7: ่จาก
9: ตระกูลใหญ่ที่เป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศไปแล้วเพราะว่ามันก็เป็นข้อมูลจากคนในครอบครัวนั่นแหละที่ออกมาเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าตอนนี้มันกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในสังคมมากกว่าเรื่องของข้อกฎหมายและความยุติธรร
7: ม
9: ที่ควรเกิดขึ้นกับทุกๆชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในฐานะผู้เสพไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในส่วนหนึ่งของครอบครัวพวกเขาเราควรทำยังไงคะเด็ก
7: ๆก็ต้องปล่อยไปครับ
9: เราก็ควรที่จะรับสารข้อม
7: ู
9: ล
7: ให้กำลังใจทั้งคู
9: ่และมีสติคิดไตร่ตรองพิจารณาและลองเวลาเราจะพิมพ์คอมเมนต์ด่าใครสักคนเนี่ยหรือคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องครอบครัวเรานี่นะตีมือไว้ก่อนตีมืออย่าเพิ่งรีบเม้น
7: ถูกต้อง
9: ใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆ
8: ถ้าอยากจะคอมเมนต์ด่าต้องเมคชัวร์ว่าเม้นด่าคนนี้แล้วเขาจะไม่ฟ้องเราอ่ะ
7: ใช่
8: เช่นสมมุติแบบแล้วอยากจะเม้นด่ามาตูมอย่างเงี้ยมาตูไม่ฟ้องอยู่แล้วผมม
7: า
8: ตูไม่เสียไม่อยากเสียเวลาไปขึ้นทรงขึ้นศาลแต่งตั้งทนายอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วใช่ป่ะเข้าใจถูกป่ะเพื่อน
9: สั้นๆเลยครับ try me ลองดูสิครับ
7: นะครับ
9: ลองดูว่าการจ้างทนายรายเดือนของผมจะเป็นยังไงบ้างลองดูสิ
8: เออค่าทนายแพงนะ
7: ถูกต้องนะครับเมื่อวานนี้พระโคกินถั่วนะไม่ได
9: ้
7: อะไรเล่านะ
9: เล่าไปแล้ว
7: เล่า
9: ไปแล้วเรียลไทม
8: ์กินถั่วหมายถึงอะไรอ่ะ
7: กินถั่วเขาบอกว่าอ
9: ุดมสมบูรณ์มั้ย
7: พลาหารพักษาหารอุดมสมบูรณ
8: ์
7: นะกินน้ำหญ้าก็บอกว่าน้ำท่าจะอุดมสมบูรณ์บริบูรณ์พอสมควร
8: โอเคกินเหล้าล่ะ
7: กินเหล้าการคมนาคมสะดวกแล้วก็การค้าต่างประเทศนี่ก็เรียกว่าโอ้ยรุ่งโรจน์รุ่งเรือง
8: ไม่ใช่กินเหล้าแล้วเมาเหรอ
7: ไม่กินเหล้าก็จะต่างประเทศ
8: ช่วงหลังๆเสียงไทยเสร็จแล้วโคดูเดินเซ่ๆอ่ะ
7: ถูกต้องร้อนไงเอาซะหน่อยดีกว่านะนะครับผมเห็นคุณบอกว่ามี
8: 2ปีแล้วนะ
7: สถานที่ใช่มั้ยห้ามทานเหล้าใช่มั้ย
8: ใช่ครับพี่อัปเดตไปแล้ว
7: อัปเดตเรียบร้อยนะครับ
8: ก็พวกสถานที่ราชการอะไรพวกนี้แหละสถานีขนส่ง
7: ก็ไม่ควรอยู่แล้วล่ะ
8: ใช่ครับ
7: นะครับไปที่เรื่องราวของคอลเซ็นเตอร์กันบ้างนะยังมีหลงเหลือมานะครับรวบพันโทคอลเซ็นเตอร์แก๊งกองร้อยปล่อยเป็ดขณะเตรียมตัวกลับไปทำงานที่กัมพูชา
8: ครับ
7: กลับจะมาระบาดกันอีกแล้วนะฮะต้องระมัดระวังนะครับตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางกัมพูชาเนี่ยเขาก็รายได้หลักเขาหายไปเยอะมาก
8: ก็กลับมา
9: ทำไมอ่ะ
8: ดำเนินธุรกิจ
7: ครับผม
8: เทาๆแบบเต็มตัวอีกแล้ว
9: เพราะว่าเราแบบกวาดล้างไปเยอะ
7: ใช่ครับปิดชายแดนด้วย
8: ครับ
7: นะครับก็ไม่สามารถตั้งกองสแกมเมอร์ได
9: ้คงติดลบไปเป็นหลักหมื่นล้าน
7: โอ้โหมาชีพเขาอ่ะคือ
9: รายได้หลักที่เข้าประเทศ
7: ถูกต้องนะครับเป็นแสนล้านมาตูมเป็นแสนล้านนะฮะเยอะมากนะครับผมนี่ปราบ
8: คือเขาไม่เขาคอลเซ็นเตอร์คือเขาไม่ได้หลอกแค่
9: แล้วนักการเมืองในบ้านเขาจะเป็นอย่างนี้
8: ประเทศเดียวนะ
9: โหวตพักเราสิครับและเราจะเรียกร้องธุรกิจสแกมเมอร์กลับมานี่มันมีไหมวะ
8: นโยบายตัวตรงแบบนั้นอาจจะไม่ได้มั้งแต่เขาคงจะทราบกันแหละว่าโหวตพักนี้เราจะประเทศจะได้เงินกลับมาในรูปแบบธุรกิจแบบนี้
7: ถูกต้องนะครับจีนเฮาก็กับพึ่งของประเทศกัมพูชาก็เยอะ
9: คือ
7: โดนจับไปก็เยอะเช่นเดียวกัน
9: คือตอนเนี้ยเรามีการรวบเพราะหลังๆ call center เนี่ยตอนแรกอะถ้าเกิดแบบจากฝั่งนู้นอะเขาจะมาในนามของ call center คุณมีปัญหากับบัญชีธนาคารให้ไปแก้นู่นนี่นั่นส่งต่อสายไปแต่ล่าสุดเนี่ยหลังๆอะถ้าเกิดใครได้มีโอกาสดูหนังอะใน Netflix ก็มีแล้วอะเขาจะมาในรูปแบบของตำรวจเลย
8: พี่ๆเจ้าหน้าที่
9: เป็นพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่วิดีโอคอลคุยกับคุณเลย
7: ค่ะ
9: นะฮะซึ่งเขารวบพันโทคอลเซ็นเตอร์แก๊งกองร้อยปอยแปดฮะขณะเตรียมตัวกลับไปทำงานกัมพูชานะครับก็เปิดเผยว่าทาง CIB หรือว่าตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยได้จับกุมนายอมรเทพอายุ35ปีเป็นผู้ต้องหาเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาตินะครับที่มีพฤติการเนี่ยแต่งกายคล้ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์เอ้ยไม่ใช่แต่งกายคล้ายตำรวจแล้ววิดีโอคอลข่มขู่หลอกลวงให้ผู้เสียหายโอนเงินก็คือถ้าเกิดดูใน Netflix เนี่ยบทเนี้ยก็คือน้องท็อปเล่นไว
8: ้
9: นะก็คือแต่งเป็นตำรวจนั่งเหมือนอยู่ในห้องแบบสำนักงานของตำรวจแห่งชาติแล้วก็คือบอกว่าคุณเนี่ยต้องนี่นะต้องรีบโอนนะไม่งั้นโดนจับ ให้คนเชื่อถือโดยสามารถจับกุมเขาได้ที่ย่านจตุจักรกทมนะครับขณะที่เตรียมตัวเดินทางกลับไปทำงานที่ปอยเปตที่ประเทศกัมพูชาเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหาให้การสารภาพโดยให้การว่าเพิ่งเดินทางกลับเข้ามาไทยเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมและก็น่าจะกลับไปทำงานต่อที่กัมพูชาส่วนพฤติการในขบวนการนั้นเนี่ยเริ่มแรกตนถูกหลอกให้ไปเปิดบัญชีม้าก่อนจะผ่านตัวมาทำงานเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดยทำหน้าที่สวมชุดเครื่องแบบคล้ายตำรวจเพื่อวิดีโอคอลข่มขู่หลอกลวงผู้เสียหายเจ้าหน้าที่จึงส่งตัวไปพนักงานแบบให้พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปจริงๆตูไม่อยากให้แค่ดำเนินคดีทางกฎหมายนะ อยากให้สัมภาษณ์เจาะลึกทุกอนูเลยว่าเขา
7: เ
9: กิดขึ้นได้ยังไงไปทำได้ยังไงรายรับรายได้เป็นยังไงตรงนั้นมีใครบ้างมีคนไทยกี่คนกระบวนการนี้เป็นแบบเปิดโปงเลยครับ
7: พี่ชาวว่าตำรวจน่าจะขยาย
9: เขาควรจะขยายคดีความอันนี
7: ้
9: ให้มันกว้างขึ้นสำหรับประโยชน์ของผู้ที่ถูกล่วงละเมิดเอ้ยถูกล่อลวงไป
8: จุดเริ่มต้นของเขาคือไปเปิดบัญชีม้าก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปทำในขบวนการของแก๊งคอลเซ็นเตอร
7: ์ถูกต้อง
8: นั่นจะเป็นตัวท็อปนะ
7: นะฮะ
8: แบบน่าจะปิดยอด
9: แต
8: ่
9: หลังๆตุ้มได้ยินมาว่าแบบจริงๆอ่ะที่แบบว่าประเทศไทยโดนหลอกไปข่มขู่ไปมันก็มีหลายคนที่ไม่ได้โดนหลอกแต่เต็มใจไป
8: เต็มใจไป
7: เพราะว่าคิดว่าเป็นแอดมงแอดมินอะไรเงี้ย
9: แล้วได้เงิน
7: แล้วได้เงินสามหมื่นห้าหมื่นคิดว่าได้เงินเยอะไงพอไปถึงยึดพาสปอร์ตปุ๊บเสร็จเรียบร้อยถ้าไม่ทำก็กลับไม่ได้ถ้าไม่ทำก็โดนขัง
9: เพราะฉะนั้นตุ้มอยากฝากบอกจริงๆตูจะไม่ฝากบอกอะไรมิจฉาชีพหรอกคนมันจะเกิดมาเพื่อโกงมันจะเอาเงินคนอ่ะมันเตือนไปยังไงก็แบบพูดใส่กำแพงแต่บอกกับคนไทยโดยเฉพาะคนหรือบ้านที่มีผู้สูงอายุดีกว่าว่าไม่มีเจ้าหน้าที่หรือตำรวจคนไหนจะมาขอดูเอกสารอะไรกับเราส่วนตัวเด็ดขาดทุกอย่างธุรกรรมที่เกี่ยวกับเอกสารไปทำที่ธนาคารโอนแม้กระทั่งร้อยหนึ่งก็ไปทำที่ธนาคารใครพูดอะไรมาปุ๊บไปเจอกับธนาคารให้หมดถ้าเขาเรียกคุณไปเจอที่ธนาคารสาขาใกล้ๆไกลๆไม่จำเป็นคุณปฏิเสธได้เลยคุณไปใกล้บ้านคุณธนาคารมีทั่วประเทศนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหลงเชื่อต่อให้แต่งชุดเครื่องแบบตำรวจยังไงถ้าเขาขู่ก็ทาเขาได้เลยจริงๆอ่ะมิจฉาชีพมันคือเหยื่ออันโยโอชะของถ้าเราเล่นเกมเป็น
7: ถูกต้อง
9: ถ้าเราตามเกมเขาถูกเพราะฉะนั้นเราฝากบอกนะฮะปกติต้องฝากบอกบุตรหลานแต่วันนี้ฝากบอกญาติผู้ใหญ่ในบ้านดีกว่า
7: ถูกต้อง
9: ว่าถ้าเจอเหตุการณ์นี้ให้ปฏิเสธลูกเดียวไม่ต้องไปเสียเวลาคุยนะฮะ
7: นะครับแล้วก็ล่าสุดที่มาตุ้มได้ข่าวเจอที่แบบว่าเอาหลอกลวงขายนาฬิกาป่ะ
9: อันนาฬิกาหรูอันนั้นก็คือแบบเหมือนแบบซื้อขายพี่พูดเป็นเจ้าของนาฬิกาล้านกว่าบาทอย่างเงี้ยโรเล็กโดนส่วนใหญ่โดนโรเล็กตูมก็คือจะสั่งของมามิจฉาชีพสั่งของมา
8: ครับ
9: แต่ว่ามีคนสะกดรอยตามพี่พูดไปที
7: ่ไปรษณี
9: ย์ไปรษณีย์แล้วนะ
8: ข่าวนี้นานแล้วนี่ใช่มั้ย
9: มาอีก
8: มาอีกแล้ว
7: เหรอมาใหม่เลยพึ่งมาเลย
9: พึ่งมาพี่พูดเอาของไปฝากปุ๊บเดินออกไปปั๊บปุ๊บตูมเอาเลข tracking number เอาทีมงานไปบอกว่าเฮ้ยของมีปัญหาเปลี่ยนใหม่ไม่ส่งเพราะตูมมี tracking แล้วไงเลข tracking แล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของร้านโดยเฉพาะคนที่เขาทำการซื้อขายของแพงๆอ่ะอย่าส่งจนกว่าจะได้เงิน
7: นะคะ
9: เลขทักกิ้ง
7: โอเคมา
9: จริงๆอย่าส่งของมีค่าผ่านไปรษณีย์เลยดีกว่านัดรับดีกว่า
8: จริง
7: เงินแสน
9: คนจะซื้อของคุณหลัก 300,000 400,000 น่ะนัดรับเถอะ
7: เจอตัวดีกว่า
9: ถ้านัดรับไม่ได้ส่งตัวแทนมาถ้าไม่มีตัวแทนมานัดรับก็ไม่ต้องมาไม่ต้องขาย
7: โอนตังค์อย่างเงี้ยซัวอะไรเงี้ยแบบสายสุดแล้ว
9: อันนี้
8: ทําเป็นคนนึงนะถ้าแบบของมีค่าอะไรไม่กล้าส่งแบบส่งไรเดอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องเป็นคนเอาไปให้กับมือหรือรับกับมือเท่านั้น
9: คุณก็ไม่ควรที่จะทำอยู่แล้วนะ
7: ถ้า
9: ทุเรียนคุณยังโดนโกงเลยทำเก่งอะไรออนไลน
8: ์ครับผม
7: สนุกแต่เมียพี่เวลาจะกลับบ้านพี่ให้ไรเดอร์ไปรับนะ
9: เอาหรอ
7: ไม่กลัวหายไม่กลัวหาย
9: นี่เขาสับเปลี่ยนเมียไม่กลัวหาย
7: ไม่กลัวหาย
9: นี่เขาสับเปลี่ยนเมียทำไง
7: อะไรนะ
9: เขาเปลี่ยนเมียพี
7: ่โอ้โหให้ติปไรเดอร์เลยนะครับผม
8: แล้วเขาให้เลขแท็กกิ้งไหม
7: อะไรนะ
8: เขาให้เลขแท็กกิ้งเราไหม
7: ไม่ได้ให้เลขแท็กกิ้งมา
8: ให
7: ้อะไรให้เป็นเบอร์บัญชีเมียมาพี่ต้องโอนไปให้กลับมาอีกทีนะครับผมเดทสู้ครับเดี๋ยวกลับมาอยู่ต่อช่วงหน้าสู้เดียวแชร์
8: ข่าวเช้า
7: พูด
9: เติม
10: แชร์ข่าวเช้า
11: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรร
14: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
13: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
1: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
2: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
3: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยุบมีใครมานอนด้วยอะ
4: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
5: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระดูกลงไปให้กระดูกลงไป
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94

0: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีย
3: ืนต่อแฉ
4: ข่าวเช
5: ้า
3: ข่าวเช้าครับตุ้มนะครับ
4: จ้า
3: ฮะส่งท้ายชั่วโมงนี้แล้วกัน
4: ปิดท้ายกันหน่อยนะครับเรื่องของคุณแพทณปภานะครับก็ตั้งชื่อลูกสาวนะครับชื่อว่าน้องเซย่
3: า
4: แต่ที่เป็นประเด็นดราม่าคือ
3: เดี๋ยวมีประเด็นดราม่าด้วยเหรออ่
4: ามีประเด็นดราม่าด้วยผมก็งงเหมือนกัน
3: เ
4: ขาบอกชาวเน็ตเขาบอกว่าทำไมตั้งชื่อนี้มันไปซ้ำกับชื่อของลูกของพี่พีททองเจืองงไหม
3: งงดิ
4: งงเหมือนกันนะ
3: ครับผม
4: ล่าสุดเพจอีป้าข้างบ้านนะครับก็ได้มีการอัดคลิปพูดถึงเรื่องนี้โดยบอกว่าได้ไปถามคุณแพทณปภาถึงดราม่าเรื่องนี้แพทก็เลยบอกว่าอ๋อหนูเห็นดราม่านี่แหละหนูก็แค่งงๆว่าทำไมเป็นดราม่ากันได
3: ้
4: ส่วนเรื่องชื่อของเขาเนี่ยคือช่วยกันคิดภายในครอบครัวเพราะว่าลูกชายเนี่ยชื่อเลสซิ่งใช่ไหมก็เลยอยากจะหาชื่อลูกลูกสาวที่ขึ้นต้นด้วยซอโซให้มันแบบคล้องจองกับเลสซิ่งเลสซิ่งเซย่าแล้วคราวนี้ก็ได้ตัวขึ้นต้นว่าเซงั้นเซอะไรดีสุดท้ายก็ได้ชื่อว่าเซย่
3: า
4: เพราะเราก็ลงความเห็นกันแล้วว่าเออความหมายมันดีจังเลยทุกคนก็ชอบกันหมดมันก็เลยจบคุณแม่ก็เลยงงว่าเป็นดราม่าอย่างไงเหมือนที่เรางงเหมือนกันชื่อซ้ำไม่ได้เหรอ
3: ส่วนชื่อเซย่ามีความหมายว่าอะไรถ้าที่ไปสืบมาเนี่ยเซย่ามีความหมายว่าดาวดวงที่มีแสงในตัวนะครับในตัวเองนะครับบางตำราก็หมายถึงผู้พิทักษ์นั่นเองมีความศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณนี้แพทก็ยังงงว่าเอ๊ยังไงวะ
4: เธอชื่อซ้ำเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยโอ้โหมีเป็นพันเป็นหมื่นชื่อนะ
3: ถูกอย่าไปซีเรียส
4: ใช่
3: ครับลูกเขาให้บังใจเขา
4: ชาวลิศชาวลิศเนี่ย
3: โอ้พึ่มเลยพึ่มเลยนะฮะ
4: เตชินเนี่ย
3: พุทธิชัยอ่ะ
4: เยอะแยะ
3: ค
6: ือตลกตรงที่แบบ
3: ลูกพี่ลียาก็ชื่อซ้ำเยอะแยะ
6: คือชื่อมันซ้ำกันได้ในโลกใบนี้เนี่ยคนชื่อพุทธกี่คน
3: เพียบ
4: เยอะแยะ
3: ถูก
4: น้องพีเจอย่างเงี้ย
6: พีเยอะเลยพีเจก็มีชาวก็
3: มี
6: เพียงแค่เรายังไม่รู
3: ้มาตูม
6: เยอะมากมาตูมนี่เยอะมากแต่เพียงแค่ในวงการมันมีแค่มาตูมไงมันก็เลยกลายเป็นแบบเอ้ยชื่อไม่เหมือนดีเจมาตูมแกคำว่ามาตูมมันคือชื่อที่แบบชื่อผลไม้เหมือนมึงชื่อส้มชื่อแอปเปิ้ล
3: ถูก
6: เลยปะ
3: มีน้ำท่วมนี่แหละ
4: ชื่อเดียวในประเทศไทย
6: ชื่อที่เดียวโดดเด่นนะฮะขอบคุณลูกค้าก่อนนะฮะอาหารสุนัขและแมววีฟวีฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีครับ
3: ขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเทนเน็กสามดับก็สิบการมาไหมเอ่ย
6: น่าจะ
7: มาคร
3: ับ มานะฮะภาพยนตร์4เรื่องสกี่รสชาติเดี๋ยวติดตามกันแล้วก็ลงมาลุ้นกันว่ามีบัตรชมภาพยนตร์มาฝากกันหรือเปล่าพักสักครู่เดี๋ยวกลับมายืนต่อชั่วโมงหน้าสักครู่เดียวแชร์แ
6: ชร
3: ์พูดเดี๋ยวมา
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
8: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
9: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
10: Bobacon, Boba Boba Con, eh? Boba Con, Boba Boba

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เอ้ยทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม Pepsi, Star หน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
4: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
5: เขาบอกว่ามีวิญญาณสองตนมาอยู่ในร่าง
6: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
7: มีเมื่อเธอเย็นผิดปกติ
8: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะตม.สนธิกำลังทลายบ่อนโป๊กเกอร์หรูพื้นที่จังหวัดชลบุรีรวบ16เซียนพนันชาวจีนและกรมอุตุเตือน 14-18 พฤษภาคมนี้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มขึ้นสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
12: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

1วัน 1,000 เหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉือนมาทั้งถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
2: ตม.ชลบุรีส่วนที่กำลังตำรวจท่องเที่ยวและฝ่ายปกครองบุกจับบ่อนพนันโป๊กเกอร์กลางเมืองพัทยารวบ16นักพนันชาวจีนโดดหน้าต่างหนีร่วงเจ็บ3รายส่งดำเนินคดีคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: เมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจตรวจคนเข้าเมืองชลบุรีพร้อมด้วยตำรวจท่องเที่ยวฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงสนธิกำลังการบุกเข้าจับกุมบ่อนพนันโป๊กเกอร์ภายในบ้านหรูในซอยมาบยายเลีย24ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยสามารถคุมตัวเซียนพนันได้ทั้งหมด16รายของกลางเป็นเงินสดประมาณ 100,000 บาทและชิปแทนเงินสดหลายล้านบาทโต๊ะสำหรับเล่นพนัน3ชุดอุปกรณ์ไพ่อีกจำนวนมากสืบเนื่องจากการได้รับร้องเรียนจากประชาชนว่าบริเวณดังกล่าวมีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาในบ้านเป็นจำนวนมากผิดปกติรวมถึงก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุชาวจีนซุกระเบิด C4 จึงเกิดความกลัวว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้จะซ่องสุมและรวมตัวกันก่อเหตุร้ายจึงแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบโดยหลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่ากลุ่มชาวจีนเหล่านี้มีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าไปในบ้านตั้งข้อสันนิษฐานว่าเป็นการลักลอบเล่นพนันโดยรอบบ้านยังติดกล้องวงจรปิดเพื่อสอดส่องดูสถานการณ์ภายนอกเจ้าหน้าที่จึงวางแผนอย่างรัดกุมและนำกำลังบุกเข้าจับกลุ่มกลางดึกโดยที่กลุ่มนักพนันไม่ทันตั้งตัวทำให้เซียนพนันชาวจีน3คนตกใจพากันกระโดดหนีออกจากหน้าต่างชั้น2ร่วงกระแทกพื้นได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่กู้ภัยปฐมพยาบาลพร้อมกับวางกำลังโดยรอบปิดล้อมตัวบ้านตรวจสอบภายในยังพบกลุ่มเซียนพนันชาวจีนทั้งหญิงและชายอีก13รายอยู่ในอาการแตกตื่นและพบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการพนันเจ้าหน้าที่จึงคุมตัวผู้กระทำผิดทั้งหมดรวม16รายแบ่งเป็นผู้ชาย13คนผู้หญิง3คนพร้อมของกลางและทำการตรวจสอบประวัติการเข้าออกประเทศก่อนส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่3ว่าในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริค่ะ
4: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเดินทางถึงกรุงปักกิ่งของจีนแล้วโดยเขาจะเข้าพบประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในวันนี้หารือกันในหลายประเด็นทั้งอิหร่านการค้า AI และไต้หวันฟิลิปปินส์ล็อกดาวน์อาคารวุฒิสภาหลังเกิดเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดโดยเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่ได้เป็นความพยายามจับกุมสว.ที่เข้ามาลี้ภัยหนีหมายจับของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC และกำลังสืบสวนว่าใครเป็นคนยิงปืนวุฒิสภาสหรัฐลงมติไม่เห็นชอบมาตรการจำกัดอำนาจการทำสงครามของโดนัลด์ทรัมป์เป็นครั้งที่7แล้วแต่มีสว.ฝ่ายรีพับลิกันหันไปสนับสนุนมาตรการนี้มากขึ้นฝรั่งเศสกับผู้โดยสารและลูกเรือกว่า 1,700 คนบนเรือสำราญหลังผู้โดยสารวัย90ปีเสียชีวิตและมีผู้ป่วยประมาณ50คนที่มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบแต่ยังไม่พบความเกี่ยวข้องกับไวรัสฮันตาสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
5: การทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่เพียงแต่จะทำให้ช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจแต่ยังเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ความก้าวหน้าเล็กๆก็ยังดีกว่าการไม่ก้าวเลย
2: เฮ้ยขอคุยได้ไหมคุยได้หรือเปล่า

0: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
1: ชาวพุทธตุ๊ดตุ๊ม

0: าแฉ
1: ข่าวเช้า
0: ชาวบ้านตรงกันที่บอกนะฮะแหมขอมาจัดให้เลยนะครับขอบคุณพี่จวงด้วยนะฮะเป็นเวอร์ชันรีมิกซ์ชาวพุทธตูนนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวชั่วโมงนี้มีเทนเน็กซ์3อันดับด้วยแล้วก็รวมถึงก็10กันด้วยนะภาพยนตร์ใครที่อยากจะติดตามภาพยนตร์เดี๋ยวติดตามได้ในชั่วโมงนี้นั่นเองนะครับ
1: เมื่อคืนนี้มีบอลด้วยนี่ใช่ป่ะพี
0: ่เมื่อคืนนี้มีทั้งลาลิก้าสเปนแล้วก็รวมถึงพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะเมื่อคืนนี้ก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ชนะไป 3-0
1: เจออะไรเมื่อคืน
0: เจอคริสตัลพาเลซครับนะครับเปิดบ้านรับคริสตัลพาเลซก็ชนะไปนะครับ3-0
1: ฤดูกาลนี
0: ้ลุ้นฤดูกาลนี้เหลือ2แมตช์เท่านั้น
1: จนถึงนัดสุดท้ายเลยนะสำหรับแมนซิตี้แล้วก็อาร์เซนอล
0: ใช่ครับ
1: อาร์เซนอลอีก2นัดเจอใครอ่ะ
0: อีก2นัดเจอเบอร์ลี่ครับ

0: บ้านเจอเบอร์รี
1: ่ขนมกรุบ
0: แล้วก็รวมถึงอีกหนึ่งแมตช์ก็เจอคริสตัลพาเลซฮะ
1: อืมสบายมาก
0: นะครับผม
1: แล้วแมนซิตี้เจออะไรอ่ะแมนซิตี้เหมือนจะรู้สึกว่าจะเจอแอสตันวิลล่านัดสุดท้ายป่ะ
0: น่าจะนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามลุ้นจนถึงนัดสุดท้ายเลย
1: ครับ
2: มาแล้วมาแล้วเพิ่งเอาเทนมาให้3อันดับเลยเนี่ย
0: ใหม่ๆแล้วร้อนกู
2: จะสดร้อนหมดไม่น้ำท่วมไม่ยอมเอาเข้ามาในห้องต้องพี่เอามาให้เน
1: ี่ยแค่พักพี่ฟันก่อนเน
0: า
1: ะ
0: นะฮะ
3: อร่อยเลย
0: สุดยอดลงไปเอาเสร็จแล้วก็แวะทานข้าวด้วยอะไรด้วย
1: เมื่อกี้คุยเรื่องบอลทีมที่พี่เช่าเชียร์เขาแบบเขาลุ้นแชมป์กันอยู่แบบ2ทีมลุ้นแชมป์จนนัดสุดท้ายอ่ะโอ้โหเพื่อนปีนี้ดูบอลหนุกมากเลยอ่ะ
0: ฮะ
1: เออ
0: นะครับ
1: เพื่อนเป็นไงอ่ะ
3: ไม่ใช่เพื่อนมึง
0: โอ้โหส่งไปซะใหญ่เลย
1: แล้วอาร์เซนอลของพี่เช่านี่เขาเข้าชิงนะปีนี้เขาลุ้น2แชมป์นะ
0: ครับผม
1: แชมป์แรกพรีเมียร์
0: ฮะ
1: แชมป์ที่2เอ๊ะรายการอะไรนะไออ
0: ีก
1: แชมป์นึงอ่ะถ้วยใหญ่สุดอ่ะ
3: โซเชียลเลเยอร์คร
1: ับนั่นรายการ
0: ชั้น3จะมาแล้ว
1: เออ
0: ผมมาแล้วทำต่ออ
2: ย่าง
0: นะอย่างนะนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันได้นะครับผมนะฮะ
2: จ่ายมา4ถ้าจะให้ผมอ่านข่าวกีฬา
1: ได้คุณอยากได้เป็นอะไรคุณอยากให้จ่ายเป็นอะไร
2: เป็นเงินครับ
1: คุณบอกมาเลยดีกว่า
2: เป็นเงินจากคุณครับ
1: คุณอยากได้เท่าไหร่ในการอ่านข่าวกีฬา
2: สตาร์ทนาทีละพันก็ได้ครับ
0: นาทีละพัน
1: ไม่มี
0: คร
1: ับ
0: ไม่มี
1: คุณไม่ต้องอ่านก็ได้ครับเป็นคนหมู่บ้านน
2: ี่500
1: 500ก็แพงไปครับ
2: 300
1: 300ได
2: ้เออโอเคเอามา
1: อัปเดตเรื่องบอลโลกหน่อยใครได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดครับเพื่อนล่าสุด
2: ประเทศไทย
1: คือน้ำลายอย่างเอื้อก
2: ประเทศไทยได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด
0: ตอนนี้กำลังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าไทยจะได้แบบดูฟรีหรือเปล่ามาแทบหรือเปล่า
2: คือตอนเนี้ยเขากำลังจัดหากันอยู่เนาะแต่ว่ามันยังไม่มีการสรุปผู้ถือลิขสิทธิ์บอลโลกอย่างเป็นทางการนะก็เลยแบบมีข่าวว่าลุ้นหรือเปล่าเพราะว่ามีการพูดถึงงบประมาณ 1,300 ล้านบาทใช่ไหม
0: ใช่
2: ที่ครม.รับทราบ
1: รับทราบอย่างเดียว
2: แต่ยังไม่ได้
1: ใช่
0: นะฮะแต่ท่านนายกบอกว่าคนไทยได้ดูแน่นอน
1: ครับ
0: นะครับตอนนี้
1: ผ่านช่องทางไหนอ่ะ
0: ปรึกษากสทช.ก่อน
1: ผ่านช่องทางไหนก่อน
0: ถ้าสมมติว่ากสทช.รับลูกไปรับเรื่องไปเนี่ยเราก็จะได้ดูทุกช่องเลย3579ช่องเยอะแยะมากมาย
1: เนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกที่เลยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: พอแบบใกล้จะบอลโลกจะแข่งอะไรอีกเดือนเดียวเนี่ย
2: หรอบอลโลกปีนี้หรอ
0: เดือนหน้าแล้วเดือนหน้าแล้ว
1: เออ
2: กูไม่รู้ตุ้มรู้ว่ามีบอลโลกก็เพราะว่ารู้ว่ามีลิซ่าร้องนี่แหละตุ้ม
1: ใช่ลิซ่าคือได้ไปร้องเปิด
2: หนึ่งใน
0: โอ้ยลิซ่าได้ร้องเปิดด้วยเหรอ
2: ฟีฟ่าครับใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วบ้านเราต้องได้ดูสิ
2: จริงๆอ่ะพี่จริง
0: ๆ
2: จริงๆอ่ะหนึ่งในศิลปินที่ไปร้องอ่ะเอเชียหนึ่งเดียวเลยนะและคนไทยคนแรกของประวัติศาสตร์เลยนะ
0: โอ้โหเป็นหน้าเป็นตาบ้าน
2: คนไทยแท้เลย
0: ถูกต้องเพราะฉันต้องได้ดูแล้วล่ะนะครับผมเพราะน้องลิซ่าเปิดขนาดนี
2: ้บอลไทยเราไปบอลโลกมาแล้วใช่ป่ะ
0: อ๋อยังเลยฮะยังไม่เคยไปเลยนะครับ
2: ลุ้นลุ้นลุ้นลุ้นอ่ะไม่แน่ศิลปินเราไปบอลโลกแล้วบอลโลกเราก็จะไปบอลโลกได้เหมือนกัน
0: ตอนนี้กำลังพัฒนาลีกอยู
1: ่คุณคิดว่าไทยน่าจะได้ไปบอลโลกในช่วงไหนช่วงปีไหนอ่ะ
2: โอ้โหคุณมาถามผมก็อยากให้ไปแบบในปีเนี่ยอีก4ปีเนี่ยแหละ
1: อีก4ปีเลยเนาะ
0: ครับผม
2: อีก4มันก็ต้องอีก4ปีป่ะวะมันมา4ปีครั้งไม่ใช่หรอ
0: 73
2: ปี4ปีที่แล้วเขาจัดที่ไหน
0: 4ปีที่แล้ว
1: เหรอ4ปีที่แล้ว
2: อ้าวไม่ใช่แฟนบอลเหรอ
1: เดี๋ยวๆกำลังนึกอยู
2: ่
1: เยอรมันป่ะ4ปีที่แล้วจัดที่เยอรมัน
2: โอ้ตายพุทธโอ้ตายตายตายตาย
0: จำไม่ได้เหมือนกัน
2: ตายตายตายตายอายคนอายคนตายคุณไม่รู้ได้ยังไงเนี
1: ่
2: ย
1: อ๋อกาตาร์ไง
0: จ
1: ัดที่กาตาร์ไง
0: กาตาร์กาตาร์
2: เยอรมัน
0: ที่มีสนามสวยๆนะ
1: ใช่
0: นะครับ
2: ยังไม่ต้องไปถึงบอลโลกไปแค่ฝรั่งเศสก่อนได้ไหม
1: ไปทำอะไร
2: ตอนนี้เขามีคานส์กันอยู่แม่ชมก็เพิ่งเดินไปนี่ไง
0: อ
2: ๋
0: อเทศกาลเมืองคานส
2: ์
0: เหรอ
2: ใช่แล้วก็ทีมนักแสดงนะฮะจากประเทศไทยก็มีไปเดินมีคุณอเล็กธีรเดชแล้วก็ล่าสุดแบมแบม
0: แบมแบม
2: ไปแล้วก็เลยเป็นเทรนด์ X อันดับ3วันนี้กับแฮชแท็กแบมแบม X คานส์2026นะครับก็เกิดขึ้นแล้วกับเทศกาลหนังเมืองคานส์ที่หลายคนรอคอยโดยเมื่อคืนน้องแบมแบมเนี่ยก็ได้เข้าร่วมงาน Thailand Pavilion Opening Ceremony ที่ Cannes Film Festival นะครับที่ฝรั่งเศสในฐานะนักแสดงไทยผู้เฉิดฉายบนเวทีโลกครับเรียกว่าหล่อหรูลักชูสุดๆเดินเข้างานมาด้วยสุดดำนะฮะผมคินคลีนเมคอัพคินคลีนก็อยากจะไปดูลุคคินคลีนของน้องแบมนะฮะมีคุณสุภจีมีคุณแบมมีคุณอเล็กซ์ธีรเดช
1: มีพี่แจ็คด้วยเหรอ
2: ก็เล่นด้วยก
0: ็อยู่ในผมไปด้วยพี่แจ็คไปด้วย
2: เป็นหนังผีเนาะรู้สึกเรื่องนี้เป็นหนังผี
1: แจ็ค
2: นะฮะก็รอไปดูได้นะฮะกับแฮชแท็กแบมแบม X Can 2026นะครับเข้าไปดูลุคของน้องแบมไปช่วยกันติดเทรนด์ติดแท็กแล้วก็วีดน้องหน่อยเนาะ
1: หล่อเนาะ
2: หล่อสีออร่าเดินเข้าไปเหมือนเป็น
1: คือแบมแบมเป็นคนที่ใส่กางเกงทรงบูทคัทแล้วเข้ากับเขามากเลยเน
2: า
1: ะ
2: แบมมาคือคนที่ทำให้เทนกางเกงทรงเนี่ยกลับมาอีกรอบ
1: เป็นช่วงเป็นคนที่แบบมีช่วงขาที่แบบ
2: ตอนแรกอ่ะไม่มีใคร

0: ช่นี่ใส่สวยจ้าพี่ชาวเลยใส่สวยนี่ก็บอกว่าใส่สวย
1: บอกบูลลี่แล้วนะ
2: พี่บูลลี่
1: บูลลี่แล้วนะ
2: ไม่เคยเห็นพี่ชาวใส่กางเกง
0: พี่บูก็ใส่สวยทำไมคุณถึงไปว่าพี่ชาวใส่
2: ไม่ใช่
1: คุณบูลลี่นะ
2: ไม่ได้บูลลี่ก็อยากเห็นพี่ชาวใส่คร
1: ับเหมามีเพียบเลยครับ
2: มีไหมพี่ชาวเคยใส่ป่ะ
1: ลูกฟูกด้วย
2: แม่ผมจำภาพพี่ชาวได้คือพี่ชาวใส่กางเกงเขาเรียกอะไรขาสามส่วนอ่ะเมื่อก่อน
1: ใช่ใช่ใช่ใช่นะครับแต่ก็มีบ้าง
0: เมื่อก่อนเคยมีขาม้าแต่ตอนนี้ขาหายเหลือแต่ม้า
1: คร
0: ับ
1: ผมบูลลี่สองคนเลยนะ
0: อะไรวะ
2: ขาไพ
1: ่เซฟชาวนะ
2: แบบให
1: ้เซฟชาวนะ
2: อะไรอ่ะ
1: ไม่รู้อ่ะผมเปิดมาแล้ว
0: เปิดเพลงดราม่าเหรอ
1: ผมเปิดมาแล้ว
3: เก๋ๆๆ
2: อุ๊ย
1: เอาแล้วเอาแล้ว
0: เพลงอันดับ2
2: อันดับ2หมาหลับน่ารักป่ะเมื่อค่ำคืน
0: เฮ้ย
2: ที่ผ่านมา2ศิลปินหนุ่มอวดโมเมนต์ความน่ารักโดยป๋อลงรูปตี๋ๆนอนหลับปุ๋ยพร้อมข้อความบอกฝันดีเช้านี้หนุ่มตี๋ตี๋ตื่นมาเลยเข้าไปเมนชั่นคุยด้วยพร้อมแฮชแท็กมาหลับน่ารักป่ะหนุ่มป้อก็มาตอบแบบสั้นๆว่าเฉยๆเรียกความน่ารักเอ็นดูจากเหล่าแฟนๆขับได้เพียบเลยใครอยากส่งความน่ารักของสองหนุ่มเข้าไปดูกันได้เลย
1: อันดับสองยังไม่ผ่านแล้วเรียบร้อยนู่นมันเที่ยวอยู่มาตูมันดำหนึ่งเป
0: ็นดำหนึ่งผมตามไปแล้ว
1: โชว์พุทไปเลยโชว์พุทไปเลยไปโชว์พุทไปเลยไปเฮ้ย
0: มาที่คุณอ่านดีกว่าแฮชแท็กนี้ผมไม่กล้าเล่น
2: อันดับหนึ่งนี่แบบสุ่มเสี่ยงมากพี
1: ่มาที่อันดับที่หนึ่งกับแฮชแท็กสายสกอตการ์ดประเด็นร้อนที่ใครๆก็ติดตาม

0: แต่เหนือสิ่งอื่นใดต่างคนต่างความคิดเห็นฟังหรือเสพข่าวอย่างมีสติคอมเมนต์ด้วยความสุภาพระมัดระวังการพาดพิงและไม่ใช้ถ้อยคำสุ่มเสี่ยงต่อการปรุงประมาทหรือตัดสินบุคคลใดบุคคลหนึ่งจนขาดสติด้วยนะครับ
1: ว้าว
0: และนี่คือทันแดก3ดาวเราช้านี้นะครับ
1: เดี๋ยวขอทวนอีกรอบนะครับ 10x อันดับที่3 Hashtag แบมแบม x คาน2026ครับอ
0: ัน
1: ดับที่2 Hashtag หมาหลับน่ารักป่าจากปีปีปอนะฮะแล้วก็อันดับ1 Hashtag คุณสายสกอตจากประเด็นดราม่ากับครอบครัวครับ
0: ถูกต้องแล้วครับผมผ่านไปสำหรับ 10x 3ดาวเราติดตามได้ทุกต้นชั่วโมงที่2นะครับ
2: เธอเคยดูคลิปใน TikTok ป่ะเวลาที่แบบแก๊งผลไม้เขาคุยกันอ่ะเคยเห็นป่ะเคยผ่านตาป่ะ
1: คือ AI ใช่ไหม
2: เออ
1: ฉันเป็นสตรอเบอรี่ฉันมีสารอันนี้แต่กล้วยหอม
2: ส่วนฉันเป็นแอปเปิ้ลฉันมีอันนี้นะ
1: คือละครผลไม้ละครแนวตั้งละครแนวตั้ง AI ผลไม
2: ้ซึ่งแสดงโดยแก๊งหัวผลไม
1: ้คือจะมีแบบอีพวกหัวมังคุดหัวสตรอเบอรี่หัวแอปเปิ้ลหัวกล้วยอะไรอย่างน
2: ี้เอาจริงป่ะ
1: อะไร
2: มันดูเพลินมากเลย
1: มันดูไปเรื่อยๆ
0: อันนี้ดูได้ที่ไหนฮะ
1: ดู
0: ยังไม่เคยเห็นเลยฮะ
1: ในฟีด
0: ในทิกตอก
1: ในทิกตอก
0: เดี๋ยวขอดูหน่อย
2: มีป่ะเนี่ยทิกตอกเล่น
0: มีถ่ายไปนี่เสียทิกตอกเลยถ่ายไปไม่เคยเจอนี้เลย
2: ไหนขอดูอัลกอริทึมคุณล่าสุดดิทิกตอกของคุณเป็นเรื่องอะไรคุณเปิดเลยคุณเปิดเลยผมขอถ่ายดู5ฟีด
0: ไหนกอลิทึมไหนดูไหนกอลิทึม
2: ไม่ก็ดูเนี่ยว่าพี่สนใจดูอะไรอยู
1: ่
2: ผมโชว์ได้ไหม
1: suggestion suggestion
2: เป็นเรื่องของ
1: ดูดวงดูดวงเรื่องของบ้านที่พักอาศัยเรื่องของข่าว
2: ข
1: ่
2: าวคุณนักชาลี
1: เรื่องของบอลฟุตบอลแสดงสนใจเรื่องนี้ข่าว
2: คุณติดตาม
1: คุณติดตามข่าว
0: แน่นอน
2: พุทธาภิวันนะฮะ
1: นี่อันนี้อะไรอ่ะ
2: บ้าน
1: เออเขาแล้วก็ผู้หญิงชีวิตวนเวียนอยู่เท่านี้เลย
0: พอแล้วมันเลย5แล้ว
2: ขอดูอีก2ได้ไหม
0: พอแล้วได้ได้อีก2
2: ได้อีก2
1: ขอดูอีก2นะฮะผู้หญิง
2: คุณเจ้าชาย
0: นี่ๆๆๆได
2: ้สุดท้ายสุดท้าย
0: ใช่
1: ใครวะ
2: น้องนายน้องนายน้องนาย
0: ไหนอ่ะพี่อยากเจอไปดีกว่า
2: ของคุณมะตูมมาดูดิ
0: AI ผลไม
1: ้ไม่มาใคร
2: อยากรู
1: ้แลกกันป่ะล่ะ
0: เอาสิคุณเนี่ยของคุณน่ะ
2: เอาสิมา
1: พี่พุทธเอาหรอ
2: มาดิมาดิ
1: คุณอย่ามาเคลียร์ระบบ
2: ไม่เคลียร์ไม่เคลียร์ผมโชว์ผมเลย
1: อ่ะติ๊กตอกประตืออ่ะประตือหนึ่ง
2: คุณจุ๋ย
1: อ่ะ
2: คุณกินไปออก
1: คุณจุ๋ยไปสอดอ่ะไลฟ์
2: โฆษณา
1: อย่าเลื่อนไวอันนี้พี่เท่ง
2: มันเท่งโน่ง
1: มันเท่งโน่งอุ้ยสุราไทยอ๋อ
2: ข่าว
1: ข่าวคือหนุดปูนของ

0: กิน
1: ทำมาหากินใดๆ
0: เสื้อลัดพุง
1: เสื้อแอมพุงโอ้โหมาตูมาไม่ตูม
2: าดูดิมาตูมอัลกอริทึมคุณอะไรตอนเนี้ย
0: กลัว
2: คือผมจะบอกว่าวิธีการดูว่าคนคนนั้นน่ะช่วงนี้เขาเสพอะไรอยู่อ
1: ่
2: ะ
1: ครับผม
2: ให้คุณถ่ายฟีดติ๊กต็อก
0: แรกใส่สกอต
1: ปฏิเสธไม่ได้ด้วย
2: ใส่สกอต
0: ถ่ายสกอตก่อน
2: ติดพิมพ์กันเสียงด้วยแก
0: ปึ๊บต่อปึ๊บผู้ชาย
2: ชายเล่นกล้าม
1: ชายเล่นกล้ามนะ
0: กล้าม
1: อ
0: ย่าทำไทยเต้นเด็ก
2: ยังเป็นผู้ชายอยู
0: ่ปึ๊บอันนี้เกี่ยวกับอันนี้โฆษณานี่อันนี้ไลฟ์สดนี่กับควานช้างดูชอบดูสัตว์แล้วก็มีนาราดูบ่อยเน
1: า
0: ะคนทำรายการสู้กันอยู
1: ่ของพวกเรา
2: เกมมา
1: ถูกต้องของพวกเราประมาณนึงนะน้ำท่วมดีกว่า
0: เออ
2: แต่น้ำท่วมเอามาสิ
1: น้ำท่วมดีกว่าน้ำท่วมดีกว่าดูดิว่าฝาห้าฝีแรกเนี่ยอะไร
2: คือไถไปเนี่ยสัก5-6หน้าต่างแรกจะรู้เลยว่า
0: เอาของน้ำท่วมมาถ่ายเอง
2: ช่วงนี้คุณเสพอะไร
0: มึงมามึงเอากล้องมาดู
2: นี่นี่ผมท่วมตรงนี้โชว์
0: นี่ของน้ำท่วมหนัง
2: เคียร์ทีฟเรานะครับ
0: หนังของอันนี้ของเคียร์ทีฟเป็นหนังก่อนนะแล้วก็มีอ๋อไม่ใช่จัดเสื้อเลย
3: แต่งตัว
0: ชนีจีนเต้นเลยเพราะว่าตัวเองแกะท่าหนอเป็นไอดอลหนอแล้วก็มี
2: อะไรอะ
0: อะไรวะ
3: ก็อตซิลล่า
0: เป็นแบบอีเวนต์ต่างๆแล้วก็มีผู้ชายวิชาไข่นุ่มอะไรวะ
2: วิชาไข่นุ่มคืออะไรวะ
0: เพราะไข่กางเกงใน
2: อ๋อกางเกงในไข่นุ่มเหร
0: อนี่แล้วก็เดี๋ยวนี้ไงนี่นะพี่หมูกระจกมาเดี่ยวน้ำท่วมถึงคนแรงนะ
1: นะ
0: ฮะอ่ะขอพี่กวงอ่ะ
2: อยากดูของพี่กวงว่ะพี่กวงมาสิอยากรู้เร็วทุกคนแล้วเนี่ยเรามีกันแค่5คน
0: แต่นี่อยากดูของใครรู้ป่ะ
1: ของใคร
0: ของพี่เล็ก
1: อ
0: ยากรู้ว่าใต้กงปัตตานีเขาส่วนใหญ่แล้วแบบสนใจเรื่องอะไรใน TikTok
4: เขาอาจจะแอบส่องพวกเราอยู่ก็ได
1: ้ใช
0: ่เฮ้ยไม่ได้เขาตุ่มบล็อกเขา
2: เอาจริงเหร
1: อพี่เล็กว่าขายมาก็เป็นสนุปด็อก
0: นี่แต่จริงๆอ่ะที่เราพูดถึงเรื่องถ่ายฟีดอ่ะเพราะว่าไอ้เรื่องละคร AI เนี่ยแหละมันกำลังทำให้เราเนี่ยสมาธิสั้นโดยไม่รู้ตัวกันนะพี
1: ่เฮ้ยจริงเหรอ
0: ใช่คือไอ้กระแสละครผลไม้ที่พี่พูดแล้วก็เปิดฟีดให้เราดูกันนะครับมันได้รับความนิยมค่อนข้างสูงในแพลตฟอร์มวิดีโอต่างๆทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น IG TikTok Facebook ไปหมดเลยว่าอ่ะไอ้แต่จริงๆเนี่ย เขาบอกว่าไอ้ละครอันเนี้ยมันสามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตและก็สมาธิในระยะยาวนะครับโดยเฉพาะพล็อตเรื่องที่เน้นความขัดแย้งการนอกใจกล้วยนอกใจไปคบแอปเปิ้ลทิ้งมังคุดอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ย
2: โทษนะ
0: อะไรอ่ะ
2: มีคุณผู้ฟังคอมเมนต์มาบอกว่าเสิร์ชไปตอนเนี้ยมีแต่ยุงสวดมนต์มันเป็นยังไงวะ
0: ยุงสวดมนต์ยุงสวดมนต์คืออะไรวะ
2: เป็น AI เหมือนกันใช่ไหม
3: มันมีมาสู้กันตอนเนี้ย
2: อ๋อเหรอหมายถึงว่าแก๊งผลไม้ AIกับแก๊งยุง AI แต่เป็นยุงแบบ
0: อ๋อนี่ไงนี่ไง
2: มาสู้กันไหนเปิดซิ
0: ไง
2: เฮ้ยอันยุงฉันไม่เคยดู
0: มันจะเป็นยุงแบบนั่งสวดมนต์กันนะครับแต่ว่านุ่งนุ่งขาวห่มขาวนุ่งเหลืองกันนะ
2: เนี่ยเอ้ยแกแล้วเอ็นเกจดีด้วยนะ
0: จะเป็นยุงนั่งสวดมนต์นี่เป็นยุงนะที่เห็นเนี
1: ่
0: ย
1: แล้วเป็นบทสวดมนต์จริงเหรอ
0: เป็นไม่
2: เป็นแบบแต่เป็นเสียงของยุงอ่ะแต่ว่าทำนองเมโลดี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบคล้ายบทสวดมนต์พี่ชาว
0: นี่เสียงเป็นอย่างงี
1: ้สามพุทธ
0: ยุงสวดมนต์เฮ้ยแต่ว่าฟังแล้วมันก็เพลินนะ
1: นะครับ
2: อันนี้เขาตอนนี้เข
0: านี่คืออะไรอ่ะ
2: สู้กัน
0: สัตว์ปีก 2,000 กว่าชีวิตมารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายหรอ
1: นะฮะอ๋อเป็นวันสำคัญต่างๆอย่างเงี้ยเหรออ
0: ืมก็คือมาสู้แต่ตอนเนี้ยเขาข้อมูลอ่ะจาก BBC อ่ะเขาบอกว่าไอ้จุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์เนี้ยมันมาจากผู้ใช้บัญชีคนหนึ่งอ่ะเขาเผยแพร่ซีรีส์ของ Fruit Love Island เมื่อประมาณมีนา626ซึ่งมียอดผู้ติดตามพุ่งสูงไป 2.5 ล้านคนในเวลาไม่นานนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมสูงแต่ในมุมมองของนักสร้างแอนิเมชันและกลุ่มต่อต้าน AI กับมองว่าเนื้อหาเหล่านี้มันเป็นเพียงงานคุณภาพต่ำหรือเรียกว่า AI slop ที่เน้นความแปลกใหม่และเบาสมองกับคุณภาพทางศิลปะ โดยทางด้านคุณนีลโมฮาน CEO ของ YouTube และผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยคาทอลิกแห่งออสเตรเลียครับได้แสดงความกังวลว่าละครเหล่านี้คือกับดักทางความสนใจที่บีบอัดอารมณ์ที่หลากหลายทั้งความเศร้าการแก้แค้นความตลกขบขันให้เกิดแบบภายในเวลาไม่กี่วินาทีความผันผวนทางอารมณ์อย่างรวดเร็วเนี้ยส่งผลให้เกิดภาวะโดพามีนล้นหรือโดพามีนโอเวอร์โหลดซึ่งเป็นการหลั่งสารแห่งความสุขออกมาในปริมาณมหาศาลแบบตลกเงี้ยซึ่งพอมันหลั่งมาแบบมหาศาลในเวลาฉับพลันเนี่ยสภาวะเนี้ยมันอาจจะทำให้สมองเกิดการเสพติดความรวดเร็วส่งผลให้เมื่อต้องกลับไปทำกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิต่อเนื่องเช่นเรียนหนังสืออ่านทำงานหน้าคอมมันจะรู้สึกเบื่อหน่ายและหงุดหงิดได้ง่ายเพราะเราติดเสพติดคอนเทนต์แบบเร็วไปแล้วนอกจากนี้การวนเวียนอยู่กับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่ผิดศีลธรรมกล้วยนอกใจแอปเปิลไปคบชูเป็นมังคุดปลาเมล็ดใส่โดยเรียกเพื่อนที่เป็นน้อยหน่ามาตบกล้วยอะไรเงี้ยมันก็เป็นจริงๆมันเป็นพล็อตละครนะเว้ยพล็อตละครแบบนี้ครับที่มันแนะแบบเขาเรียกว่าโชว์ความสัมพันธ์ผิดศีลธรรมหรือการล่วงละเมิดในรูปแบบต่างๆอาจทำให้ผู้ที่แยกแยะไม่ได้เนี่ยซึมซับทัศนคติที่บิดเบี้ยวจริงๆน่าจะเป็นเด็กแหละที่แยกแยะไม่ได้ผู้ใหญ่น่าจะรู้แหละว่ามันคือกล้วยปลอมเนาะจนมองว่าพฤติกรรมอันนี้ไม่เหมาะสมเหล่านี้จึงเป็นเรื่องปกติที่สังคมไม่ควรมองข้ามนะครับแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยอาจส่งผลต่อการพัฒนาตัวตนแล้วก็ตัดสินใจเชิงจริยธรรมของมนุษย์อย่างมีนัยยะสำคัญด้วย
1: อันนี้ก็ฝากมาเตือนหน่อยแล้วกันเนาะ
0: ครับแต่ไม่ได้นอนเลยอ่ะ
1: ใช่
0: ไม่ได้นอนเลย
1: บางทีเด็กๆอาจจะจำฝังใจกล้วยแม่งตัวร้ายว่ากูไม่กินกล้วยดีกว่าอะไรเงี้ย
2: ไม่แล้วแบบ AI มันทำออกมามันดูน่ารัก
1: นะ
2: ดูภาพสวย
1: คาแรคเตอร์คาแรคเตอร์เขาชัดเจนนะดูดิ
2: เนี่ย
1: นี่คือแก้มมังกรนะ
2: แก้มมังกร
0: อันน
2: ี
0: ้แก้ม
2: ลำมา
0: พี่แก้มกุ้ย
1: ดิพี่แก้มมังกรกับส้มเหรอ
2: แล้วตัวก็เป็นแบบ
0: อยากจีบแก้มมังกรอ่ะ
2: ตัวเป็นเม็ดแก้มมังกรแต่เป็นตัวที่มีเม็ดที่ดูดีเน
1: า
2: ะ
0: อยากเกาเลยอ่ะเม็ด
1: นะดูสิ
0: มันสิวอ่ะเธอ
1: เขาเอาแบบมาเป็นแบบ
2: ไอ้น่ากลัวเหมือนกันเน
1: า
2: ะ
1: น่ากลัวมาก
0: เออ
1: นี่อะไรดูดินี่ใครมะม่วงอ
2: ่
1: ะ
2: ไม
0: ่ฝรั่ง
2: ส้มโอปะ
0: ฝรั่งเอ๊ะฉันว่ามันเป็นลูกแพร
3: นี่มาก
1: อ๋
0: อเนี่ยนอกใจเห็นไหมเย่ส้มโอไปนอกใจไปเอาแก้มังกร
2: เนี่ยลูกแก้มังกรด้วย
0: เ
1: ออนะ
2: อ่ะเสพกันอย่างมีสติเนาะ
1: คร
2: ับ เมื่อไหร
0: ่ถ้าคุณอ่านข่าวกันต่อเลย
1: ครับเพราะฉะนั้นก็เด็กๆนะต้อง
0: เบรกอีกแล้วหรอ
1: นะครับ
3: เข้าพี่กันแล้ว
0: เอาก็สิบกันมาแล้วหรอโอเคอุ้ยสงสารไอ้ส้มมาลอง
1: อุ้ยเดี๋ยวกลับไปดูหน่อยแล้วนะดูชั้นลูกก็จะดูหรือเปล่าเนาะเพราะว่ามันทำให้สมาธิสั้นด้วยเดี๋ยวที่มะตูมบอกเวลาที่เราแบบเราไม่ชอบเราก็เดี๋ยวนี้มันก็ปัดไปเรื่อยมันมีผลต่อพฤติกรรมของเด็กเหมือนกันนะเพราะว่าเขาตอนนี้เขาต้องการความรวดเร็วอะไรอ
2: ย่าว่าแต่เด็กเลยคนโตยังเสียเวลาสเปนไทม์กับโซเชียลมีเดียลองดูดิค่าเฉลี่ยต่อวันน่ะ
1: ครับผม
2: โอ้โหบางทีนั่งถ่ายไปเพลินๆเป็นชั่วโมงนะ
1: ใช่ครับนะฮะเอาเบรกสักครู่นึงนะเดี๋ยวกลับมายืนต่อช่วงหน้าคอนสแกนน่าจะมาแล้วนะฮะสักครู่เดียวก็แชร
3: ์
1: ชาวพุทธเดี๋ยวมาครับ
2: ยืนต่อได้ใช่ไหม
5: แชร์ข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: คนที่เราเห็นนะตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
1: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
2: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
3: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
4: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
5: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
6: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: แฉข่าวเช้า
8: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
9: กลับมายืนต่อแฉเ
10: ช้
9: าเช้าคุณตุ้มตูมนะครับ
10: จ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้า
9: คุณก๊อตสิบการมาเรียบร้อยแล้วนะสวัสดีครับคุณก๊อตสิบการฮะ
11: สวัสดีครับพี่ชาวพี่ภูพี่ตูมครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วย
9: ส
11: ั
9: ปดาห์นี้เป็นไงบ้างภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ฮะ
11: จัดไปสัปดาห์นี้ในโรงครับ4เรื่องด้วยกันหนังฮอลลีวูดน่าดูหนังไทยแล้วก็มีหนังเกาหลีที่ทำเงินสูงสุดตลอดการทุกสถิติที่เกาหลีมาเข้าโรงในบ้านเราสัปดาห์นี้
9: ครับผมมีสามเมืองไหม
11: สีมาเข้าโรงในบ้านเราสัปดาห์นี้
9: ครับผมมีสามเมืองไหม
11: ฮะด้วย
9: สัปดาห์นี้มีนะ
11: เดี๋ยวมาแนะนำการสำหรับหนังผีจากภาคเหนือเรื่อง

0: นี
1: ้ครับผม
0: นะครับผม
1: ไปที่เรื่องแรกครับ
0: เรื่องแรกมาที่หนังฮอลลีวูดกันก่อนนะครับปกติเนี่ยเราดูพวกหนังแนวแบบฆาตกรรมสืบสวนหาคนร้ายก็จะมีหลายเรื่องเนอะเหมือนพวกเชลล็อกโฮมบางทีก็จะมีเหมือน Murder on the Orient Express ที่แบบมีคนเสียชีวิตในรถไฟแล้วก็มีนักสืบมาหาว่าใครเป็นฆาตกรหรือว่าเรื่อง Knife Out Knife Out เนี่ยเป็นเรื่องของคุณปู่ที่เสียชีวิตแล้วก็มีนักสืบมาตามหาว่าใครที่ฆ่าคุณปู
1: ่
0: ล่าสุดมีหนังสืบสวนแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่คนมาสืบสวนแต่ว่าเป็นแกะ
1: ให้แกะสืบ
0: แกะสืบสวน
1: เฮ้ย
0: ชื่อเรื่องว่า The Chief Detective ครับช
1: ื่
0: อไทยคือแก๊งแกะรอยยอดนักสืบเรื่องราวก็คือว่าตัวพระเอกนะฮะฮิวจ์แจ็คแมนจากวูล์ฟเวอรีนกับ X-Men เนี่ยเล่นเป็นคนเลี้ยงแกะที่ทุกวันเนี่ยเขาก็พาแกะไปต้อนไปนู่นไปนี่แล้วก็ชอบเอานิยายที่เกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมเนี่ยมาเล่าให้เราแกะฟังแกะก็ชอบฟังชอบคิดนู่นคิดนี่จนกระทั่งวันนึงเนี่ยตัวพระเอกครับเกิดเสียชีวิตคนเลี้ยงแกะเนี่ยเสียชีวิตพอเสียชีวิตเสร็จปุ๊บอ่ะก็มีตัวละครที่เป็นคนมีตำรวจมีตัวผู้จัดการกองมรดกชาวบ้านเนี่ยเข้ามาช่วยกันทำคดีนี้ในขณะเดียวกันฝั่งของแกะในเรื่อง ก็พยายามจะสืบหาว่าใครกันแน่ที่เป็นคนร้ายที่ทำให้เจ้านายของมันหรือคนเลี้ยงแกะเนี่ยเสียชีวิต คือเรื่องนี้เนี่ยครับมันก็จะมีตัวละครเป็น2ภาพ2เวอร์ชันเป็นตัวละครเวอร์ชันที่เป็นคนกับตัวละครเวอร์ชันที่เป็นแกะเพราะในเรื่องเนี้ยมันก็จะเหมือนกับพวกเบฟชาร์ลอตเว็บหลายๆเรื่องที่ตัวละครที่เป็นสัตว์เนี่ยก็จะพูดได้ด้วย
2: ครับ
0: แก๊งแกะเนี่ยเขาก็จะเอาสกิลจากการที่เจ้านายเนี่ยชอบเล่าเรื่องการสืบสวนมาสืบว่าใครเนี่ยเป็นคนฆ่าเจ้านายในขณะเดียวกันฝากของมนุษย์ก็ดำเนินเรื่องคู่ขนานกันไปก็จะเป็นหนังสนุกน่ารักน่ารักครับแล้วก็พุ่มกับเรื่องนี้เนี่ยทำแอนิเมชันที่ดังมากก็คือมินเนี่ยนถ้าใครชอบสไตล์ความแบบกุนกวนแบบนั้น
1: ตามินเนี่ยนะ
0: มินเนี่ยนมาอยู่ในเรื่องนี้ครับชื่อเรื่องว่า The Chief Detective
1: โอ้โหค
0: ิ
1: ดดูเอาแกะไปสืบเนี่ยแกะเขาจะมีวิธีการสืบของเขายังไงบ้าง
0: และชื่อไทยเก๋มากเลยนะแก๊งแกะรอย
1: แล้วแกะพูดได้ด้วยนะ
0: แกะพูดได้ด้วย
1: ครับดูสิอันนี้ดูยังไงกัน
0: อันนี้ยังไม่ได้ดูแต่ว่ารีวิวที่เมืองนอกออกมาดีมากเลยครับนักวิจารณ์เนี่ยให้คะแนนบวกถึง 94%
1: ครับผม
0: คือมันเป็นหนังที่มันคงผสมผสานความเหมือนกับดูเชล็อกโฮมบวกกับเบฟอะไรประมาณนี
1: ้
0: มีทั้งความสนุกความฮาความอบอุ่นการสืบสวนรวมกันในเรื่องนี
1: ้แล้วคุณจะระแวงแกะมากขึ้นนะครับผม
2: แล้วเราก็จะมองแกะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
1: ใช่ถ้าใครไปเขาใหญ่สวนพึ่งก็อาจจะต้องไปเดินนะฮะแล้วก็ดูเอ๊ะมันจะนินทาเราหรือเปล่า
2: แกะเลยแกะร้อย
1: ถูกต้องกี่ดาวเรื่องนี้ครับ
0: เรื่องนี้เปิดไปที่3ดาวก่อนครับแต่ว่าน่าดูมากน่าดูมาก
1: เออน่าดูเนาะดูเพลินๆนะ
0: ดูแบบคอนเซ็ปต์มันเก๋อะแล้วมันแปลกๆดีอะ
1: ดูซิว่าเขาจะเดินเรื่องยังไง
0: เออแล้วแก๊งแกะจะสามารถสืบได้ไหมว่าใครเนี่ยที่เป็นแบบตัว
1: เป็นคนฆ่าคุณปู
0: ่ฆ่าคนเลี้ยงแกะ
1: คนเลี้ยงแกะนะครับผมอ่ะ3ดาวสบายๆนะฮะ
0: เรื่องแรกนะฮะ
1: เรื่องที่2ฮะ
0: เรื่องที่2พาไปที่ฮอลลีวูดต่ออีก1เรื่องละกันนะครับเป็นหนังแอคชั่นกันบ้างหนังใหม่ของกายริชชี่พุ่มกับคนนี้เนี่ยจะโดดเด่นในแง่ของสไตล์การทำหนังที่มีความแบบกวนๆหน่อย อย
1: ่
0: างเรื่อง Snatch Gentleman แล้วก็ทำหนังระดับแมสมากๆอย่าง Sherlock Holmes แล้วก็ Aladdin มาแล้ว
1: ครับ
0: เขากลับมาในหนังใหม่ครับชื่อเรื่องว่าIn the Grey
1: In the Grey
0: ชื่อไทยคือเหลี่ยมจราชนคนเหนือเทา
1: เกรย์สีเทาอย่างเงี้ย
0: เกรย์สีเทาคือในเรื่องนี้มาเล่าถึงกลุ่มจราชนที่เขาทำงานอยู่ที่จะพูดยังไงดีก็ไม่ใช่สายลับที่เป็นแบบถูกกฎหมายที่เป็นสีขาวแต่ก็ไม่ใช่ฝ่ายที่ผิดกฎหมายเลยแบบสีดำเขาจะทำงานอยู่ในแบบ
1: เทาๆหน่อย
0: เทาๆหน่อยก็เลยเป็นชื่อหนัง In the Grey นั่นเองเนื้อเรื่องเนี่ยครับมันก็คือเกิดเรื่องขึ้นตรงที่ว่ามีอาชญากรยักษ์ใหญ่รายหนึ่งที่ไปขโมยเงินระดับพันล้านมาปรากฏว่าคนที่ถูกขโมยเงินไปเนี่ยก็ไปจ้างแก๊งของพระเอกให้ไปทวงหนี้พันล้านคืนมา
1: ครับ
0: ปรากฏว่าการไปทวงหนี้ครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่ดีจะแบบบุกเข้าไปขโมยเงินออกมาเลย มันเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะเงินพันล้านเนี่ยมันไม่ได้กองอยู่ในโกดังมันอยู่ในบัญชีมันก็ต้องส่งนางเอกเข้าไปครับนางเอกเนี่ยเป็นพวกที่เหมือนกับเป็นเจรจาต่อรองแล้วกันที่จะเข้าไปเจรจากับตัวคนร้ายคนนี
1: ้
0: ซึ่งคนร้ายคนนี้เนี่ยเขาไปอยู่ที่เกาะเกาะหนึ่งที่เป็นเกาะของเขาเลยชื่อว่าซาลาซาไอแลนด์ซึ่งเกาะแห่งนี้เนี่ยเขาที่ซื้อทุกคนไปหมดแล้วตำรวจต่างๆนานาชาวบ้าน
1: พวกเขาหมด
0: ล้วนเป็นพวกเขามีกองกำลังทหารเป็นพวกเขาการที่คนกลุ่มเดียวแค่ประมาณ 6-7 คนน่ะจะบุกเข้าไปเจรจาถึงที่เอาเงินพันล้านกลับมาหนีรอดออกมาให้ได้เนี่ย ม่ใช่เรื่องง่าย
1: เข้าถ้ำเสือนะ
0: ใช่ก็ต้องมีการเข้าไปวางแผนครับว่าอ่ะถ้าไปเจรจาที่โรงแรมปุ๊บต้องหนีออกมาทางไหนผ่านถนนเส้นไหนขึ้นท่าเรือตรงไหนออกมาเฮลิคอปเตอร์เข้าไปรับไม่ได้ต้องกลับมายังไงต้องลุยป่าหรือเปล่า มี 2-3 ทางหนังเรื่องนี้ครับก็จะค่อยๆพาเราเนี่ยไปสำรวจแผน A แผน B แผน C ทำยังไงและถึงเวลาจริงปุ๊บตามสูตรของหนังเลยเมื่อแผนมันไม่เป็นไปตามแผนแล้วพวกเขาจะหนีรอดออกมาได้ยังไง
1: คนร้ายจะไหวตัวทันหรือเปล่าจะรู้ว่าพวกเขามาทำอะไรที่เกาะของเรา
0: ไปดูกันครับเรื่องนี้ชื่อว่า In the Grey ครับพระเอกเนี่ยคือเฮนรี่คาวิลพระเอกซูเปอร์แมนแท็กทีมกับเจคจิเลนฮาวแล้วก็นางเอกเนี่ยคือไอซ่ากอนซาเลสเคยเล่นใน Fast and Furious ภาค Hobbs and Shaw
2: ครับ
0: นะฮะสนุกเพลินเลยเรื่องนี
2: ้ดูแล้วใช่มั้ยฮะ
0: ใช่คือมันจะมีช่วงประมาณแบบช่วงแรกๆนิดหน่อยที่เขาจะคุยกันเยอะๆตามสไตล์หนังกายวิทีเพื่อปูเรื่องถึงเวลาปุ๊บวางแผนวางแผนแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยก็คือแอคชั่นแบบนันสต็อปเลย
1: โอเค
0: ใครชอบหนังแอคชั่นผมว่าเรื่องนี้เนี่ยจอยแน่ๆ
1: กี่ดาวเรื่องนี
0: ้เรื่องนี้เปิดไว้ที่3ดาวครึ่งครับชื่อเรื่องว่า In the Grey นะฮะ
1: ครับผม
0: เข้าพร้อมอเมริกาด้วยสัปดาห์นี้
1: ติดตามได้นะครับผมเลียมจารชนคนเหนือเทา
0: จ้ะ
1: เรื่องที่3วันนี
0: ้เรื่องที่3พาไปที่เกาหลีครับเรื่องนี้เนี่ยที่เกริ่นไว้ว่าล่าสุดเนี่ยทุบสถิติเป็นหนังเกาหลีที่ทำเงินสูงสุดตลอดกาลไม่ว่าคุณจะรู้จักหนังเกาหลีเรื่องไหนมาเรื่องนี้เนี่ยทำเงินเยอะกว่าทุกเรื่อง
1: หุยจริงเหรอ
0: เพิ่งเข้าฉายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับและปัจจุบันเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งไปแล้วฟีลแบบพี่มากประเทศไทยอ่ะ อันนี้คืออย่างนั้นเลยทำเงินอันดับหนึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับชื่อว่า The King's Warden ชื่อไทยคือดันจงราชันนักโทษแห่งชองยอนโพมันเป็นเรื่องราวของกษัตริย์ดันจงครับเป็นกษัตริย์ที่ขึ้นครองราชตั้งแต่อายุยังน้อยประมาณแบบ 13-14 ในเรื่องเนี่ยก็ประมาณ 15-16 แล้วปรากฏว่าเป็นกษัตริย์ที่ถูกคุณอาของตัวเองเนี่ยเนรเทศออกมาจากวังด้วยข้อหาว่าไปเกี่ยวข้องกับกบฏอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถูกกษัตริย์หนุ่มองค์นี้เนี่ยถูกเนรเทศออกมาจากวังมาอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆที่แบบห่างไกลยากแค้น
2: ความห่างไกลความเจริญ
0: ใช่ซึ่งพอมาอยู่ปุ๊บเนี่ยคนในหมู่บ้านเนี่ยก็ต้องมาดูลงดูแลในเรื่องนะครับก็จะเล่าถึงกษัตริย์หนุ่มนี่แหละครับที่ต้องถูกเนรเทศมาพร้อมกับผู้ติดตามอีกเพียงแค่คนเดียวแล้วก็กลุ่มของชาวบ้านครับที่คอยดูแลซึ่งชาวบ้านเองเนี่ยจริงๆเนี่ยไปเห็นหมู่บ้านข้างๆหมู่บ้านข้างๆเนี่ยเคยมีขุนนางถูกเนรเทศมาเนอะแล้วปรากฏว่าพอขุนนางได้อำนาจกลับไปเนี่ยหมู่บ้านนี้ก็เจริญเขาหมู่บ้านนี้เนี่ยก็เลยอยากได้แบบขุนนางมาบ้างปรากฏว่าวันนี้คืนดีไม่ใช่ขุนนางที่ถูกเนรเทศมากับเป็นระดับพระเจ้าอยู่หัวเลยอะกษัตริย์มาอยู่อะเออแล้วมันจะเป็นยังไงก็จะเป็นเรื่องราวของกษัตริย์ที่ยังวัยรุ่นมากๆเด็กมากๆเนี่ยครับที่ต้องมาอยู่ที่นี่แล้วก็ผูกพันกับชาวบ้านเริ่มเป็นแบบความผูกพันอบอุ่นเกิดขึ้นในขณะเดียวกันมันก็มีอีกเส้นเรื่องหนึ่งเรื่องราวของในวังเนอะเพราะว่ามันตัวกษัตริย์หนุ่มเองเนี่ยก็ยังมีผู้ที่คอยสนับสนุนแล้วก็เชื่อว่าเขาเนี่ยถูกในประเทศมาอย่างแบบเหมือนกับถูกรังแกอย่างนี้ดีกว่าก็พยายามจะช่วยให้กลับไปมันก็จะมีกลุ่มคนที่มีอำนาจใหม่ไม่อยากให้กลับไปกลุ่มคนที่อยากจะช่วยเหลือกษัตริย์องค์นี้ให้กลับไปที่วัง
1: ครับผม
0: เป็นการต่อสู้แย่งชิงบัลลังก์กันอีกหนึ่งเส้นเรื่อง
1: ความพิเศษของภาพยนตร์เรื่องนี้ทำไมคนเกาหลีถึงชอบมาแบบถล่มทลายเป็นอันดับหนึ่ง
0: หนึ่งคือผมว่ามันสร้างจากเรื่องจริงด้วยนี่คือเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงในประวัติศาสตร์ของเกาหลีแล้วก็มันเป็นหนังพีเรียดที่ครบทุกรสชาติมีความประทับใจกินใจฉากที่เป็นแบบฉากตลกก็ตลกมากฉากที่อบอุ่นอบอุ่นมากและช่วงฉากที่มันบีบอารมณ์ปมแย่งชิงอำนาจอะไรเงี้ยก็เข้มข้นบีบอารมณ์มากพี่เฉา
1: ค
0: ือเป็นหนังที่แบบดูแล้วแบบโอเคสมมงครบรสเลยแล้วก็นักแสดงครับพระเอกเนี่ยคือดารารุ่นใหญ่อย่างยูแฮจินถ้าใครดูหนังเกาหลีเยอะเนี่ยเขามักจะได้รับฉายาจากคนไทยนะว่าคือหม่ำในหนังเกาหลีพี่หม่ำคือถ้าดูหนังตลกบทตลกเยอะๆเนี่ยจะเห็นหน้ายูแฮจินเพราะเขาคือเหมือนกับเป็นพี่หม่ำเลยที่เมื่อก่อนก็คือจะเล่นแบบ
2: บทตลก
0: บทสมทบคู่กับพระเอกต่างๆนานาแต่ว่ายุคหลังๆยูแฮจินเนี่ยเขาก็จะได้บทดราม่าที่พิสูจน์ฝีมือค่อนข้างเยอะแล้วก็โชว์ฝีมือเยอะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นแบบนั้นแล้วก็อีกคนหนึ่งครับที่ดังมากจากเรื่องนี้เนี่ยก็คือพักจีฮุนที่เล่นเป็นกษัตริย์ดันจงคนนี้เนี่ยจริงๆถ้าเป็นสายไอดอลนะจะรู้จักเขาจากรายการ Produce 101เป็นรายการแบบประกวดเรียลลิตี้ของเกาหลีแล้วก็เดบิวต์ในวงวันวันนะครับแล้วก็ถ้าสายซีรีส์เนี่ยก็จะมีซีรีส์เรื่อง Weak Class Hero ที่ค่อนข้างดังพอมาเรื่องนี้เนี่ยก็คือแบบ ุแตกเลย
1: นะฮะเพราะฉะนั้นเกาหลีก็น่าจะตั๋วเป็นล้านใบ
0: 10กว่าล้าน
1: 10กว่าล้านใบเลย
0: 10กว่าล้านก็คือเป็นอันดับ1หนังที่ทำเงินสูงสุดของเกาหลีแล้ว
2: คือของที่เกาหลีคือเขาจะนับเป็นตั๋ว
0: เป็นยอดตั๋วใช่ใช่ครับแล้วก็ล่าสุดที่เกาหลีเนี่ยเขาเพิ่งมีประกาศรางวัลใหญ่ชื่อว่าแพ็คซังอาร์ตอวอร์ดเป็นรางวัลที่มอบให้หนังกับซีรีส์ถือว่าใหญ่สุดแล้วนะครับตัวของยูแฮจินเนี่ยก็ได้รับรางวัลใหญ่สุดเลยแกรนด์ไพรส์เป็นแบบมอบรางวัลใหญ่สุดให้ส่วนน้องพัคจีฮุนเนี่ยก็ได้2รางวัลเป็นแบบนำชายหน้าใหม่ยอดเยี่ยมแล้วก็ป๊อปปูล่าอวอร์ดฝั่งชายฝั่งหญิงเนี่ยคือยุนอาเกิร์ลเจนได้น้องพักจีฮุนได้ฝั่งชาย
1: ที่เกาหลีเขานับเป็นอะไรนะ
2: เป็นยอดตั๋ว
0: เป็นตั๋วใช่
1: ถ
0: ้
1: าเป็นภาษาเหนือก็แบบเป็นแบบคนขี้โกหกเก่งๆอะไร
2: ขี้ตั๋วเบ
1: ยอดตั๋ว
3: ขี้ตั๋ว
1: นะครับผมวันนี้มีอะไรมาแจกไหม
0: ไม่มี
2: เอ้าไม่มี
1: ตั๋วเดินทางกลับได้เลย
2: โอ้ไม่มียอดตั๋วหลายสัปดาห์แล้ว
1: หลายสัปดาห์แล้วนะ
0: ไปติดตามกันได้ The King's Warden นะครับ
1: กี่ดาวเรื่องนี้
0: เรื่องนี้ให้ไว
1: ้4ดาว
0: 4ดาวแล้วก็แต่ว่าเรื่องนี้ Exclusiveเฉพาะเครือ SF นะครับไปดูกันได้
1: SF นะ
0: จ้ะ
1: นะเขินๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเบรกสักครู่นึงฮะเดี๋ยวกลับมามีอีกหนึ่งเรื่องนะ
0: กลับไปที่หนังไทยกันบ้าง
1: ติดตามต่อช่วงหน้าสักครู่เดียวกับแชร์
2: ข่าวเช้า
1: จ้ามุตตุ้มก็สิกันเดี๋ยวมาครับ
4: แชร์ข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว Whiff Whiff ให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
7: กลับมายืนต่อแฉ
8: ข่าวเช้า
7: ครับผมชาพุตตุ้มก็สิการนะฮะ
8: ครับ
7: อีกหนึ่งเรื่องครับ
8: หนังไทยบ้างดีกว่าม
9: าหนังไทยบ้างแต่ว่าเป็นหนังไทยในบรรยากาศภาคเหนือนะครับ
10: ดูอะไรกัน
9: นี
11: ่นวดต้นหอม
7: อ๋อคุณไปไหมยัง
11: ไปมาแล้วเมื่อวาน
7: เอาไปแล้วเหรอ
11: ใช่
7: เป็นไงบ้าง
11: อย่าไปครับ
7: อ้าวโ
8: หพนักงานล้าง
11: พนักงาน
8: พนักงานล้างเท้าแบบหน้าตาดีมาก
11: ที่หอมล้างเท้าด้วยตัวเอง
7: เหร
11: อตุ้มมา2 ชั่วโมง
7: อ่าเป็นไงบ้าง
11: โอเคเลยโอเคเลยอย
7: ู่
11: ตรงนี้เอง
7: เท่าไหร่เท่าไหร่
11: สตาร์ทนะจริงๆก็คือสตาร์ทที่300ถึง600บาท
9: ไม่แพง
7: อันนี้คือนวดเท้าหรือนวดอะไร
11: นวดไทย
7: นวดไทย
11: นวดไทยนวดไทยแต่ตุ้มนวดน้ำมัน2ชั่วโมงไงก็จะมา1,000กว่าบาท
7: เออพี่รับพี่ไปก็นวดน้ำมันเหมือนกันประมาณ1,000กว่าบาทเนาะ
11: เปิดแล้ว
7: นะฮะชูวิทย์18
11: ร้านชื่อเวลาชูวิทย์10เข้าไปปากซอยปุ๊บเจอร้านกัญชาเจอร้านต้นหอม
7: โอเคติดร้านกัญชาเลย
11: ใช่ติดกัญช
7: าครับผม
8: มาหนังไทยเรื่องอีกเรื่องนึง
7: สาบเมือง
9: ปิดท้ายสาบเมืองครับเป็นหนังแนวโรแมนติกคอมเมดี้เป็นความรักระหว่างผีกับคนอีกแล้วแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยพาไปในบรรยากาศภาคเหนือครับแล้วก็มีน้องน้ำตาลพี่จักรนาเล่นเล่นเป็นผีชื่อว่าฟางคำเป็นผีเร่ร่อนตัวหนึ่งที่อยากจะเป็นตำนาน
8: อยากจะเป็นอะไรนะ
9: เป็นตำนาน
8: อยากจะเป็นตำนาน
9: เออผีมันต้องมี
8: ผีตำนานไง
9: ต้องมีตำนานไงแต่ว่าปัญหาก็คือว่าผีตัวนี้เนี่ยเป็นผีที่ไม่ได้มีพลังอะไรเลยหลอกมนุษย์ก็ไม่เป็นไม่ได้มีพลังในการหายตัวหลอกคนอะไรเลยก็เลยต้องให้มนุษย์มาช่วยครับซึ่งในเรื่องเนี่ยมันจะมีมนุษย์กลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นแบบผู้ดูแลวิญญาณประจำตระกูลเหมือนกับว่าก็คอยดูแลผีตัวเนี้ยมาเรื่อยๆตั้งแต่รุ่นแบบรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นแม่ตกทอดถึงรุ่นปัจจุบันก็คอยมาดูแลผีฟางคำนี่แหละครับช่วยหลอกคนแบบแมนนวลเช่นสมมติว่าเขาเรียกว่าอะไรจะไปหลอกก็ต้องมีเอฟเฟกต์มีอะไรเงี้ยก็ต้องไปปล่อยควันปล่อยอะไรแทน
8: เป็นผีเซตอัพอ่ะ
9: เป็นผีเซตอัพปรากฏว่าหนึ่งอย่างที่ทำให้เธอเนี่ยเป็นตำนานให้ได้เนี่ยก็คือต้องมีรักแท้ผีตำนานเนี่ยต้องมีรักแท้ปรากฏว่าก็ไปเจอกับเนื้อคู่ครับซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นเนื้อคู่กลับมาเกิดใหม่เล่นโดยพระเอกเป็นน้องตีบุญเกียรติ
7: ครับ
9: นักกีฬาฟุตบอล
7: เล่นอยู่ไทย
9: ใช่เป็นมือรักษาประตู
7: ครับผม
9: ใช่ไหมฮะมาชิมลางกับบทบาทพระเอกเป็นครั้งแรกปรากฏว่าเล่นเป็นเนื้อคู่ที่กลับมาเกิดใหม่ครับแล้วจำเธอไม่ได
7: ้
9: นางเอกก็เลยต้องเป็นผีที่ต้องไปตามจีบมนุษย์เพื่อให้รักแท้ครั้งนี้เนี่ยสมหวังและเป็นตำนานแต่อุปสรรคไม่ง่ายขนาดนั้นนอกจากว่าเธอจะเป็นผีแล้วและพระเอกจำไม่ได้แล้วดันมีผีอีกตนนึงซึ่งเป็นตำนานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยมาชอบเพลงเหมือนกันมาแย่งจีบไปอีก
8: ผีแย่งผี
9: นี่คือปมที่เกิดขึ้นครับในหนังชื่อเรื่องว่าสาบเมืองครับเป็นผลงานล่าสุดจากพุ่มกับเรื่องส้มปล่อยก็ผสมผสานครับความแบบน่ารักด้วยวัฒนธรรมแบบภาคเหนือมีความโรแมนติกมีความหลายๆอย่างผสมผสานกันเข้ามาในเรื่องนี้
7: ครับผม
9: นะครับ
7: เขาบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจจากจิตรกรรมฝาผนังนะ
9: ด้วยใช่
7: นะครับผมกินปู่ม่านย่าม่านรู้จักไหมวัดภูมินจังหวัดน่านที่เขามีจิตรกรรมฝาผนังเขาบอกว่าเป็นคู่รัก นะครับเป็นคู่รักที่แบบรักกันแบบ
8: เป็นเรื่องจริง
7: เป็นเรื่องจริงนะเป็นอมตะมากตอนนี้ไปดูได้
8: แล้วเขาวาดไว้บนฝาผนัง
7: กิจกรรมฝาผนังที่วัดภูมินจังหวัดน่านนั่นเอง
8: ครับ
7: นะครับเป็นการกระซิบบอกรักนะเป็นแบบภาพน
9: ี้ภาพนี้ภาพนี
7: ้ปูม่านยามานนะครับผม
9: ตัวโปสเตอร์เนี่ยก็จะมีความแบบใกล้เคียงกับภาพนี้เลยนะฮะเป็นแรงบันดาลใจมาน
7: ะครับได้ดูยังกัน
9: เออยังไม่ได้ดู
7: นะครับ
9: แต่ว
7: ่
9: า
7: ดีนะ
9: ใช่รีวิวออกมาโอเคเลย
7: แล้วก็เป็นหนังแบบว่าอู้กำเมืองด้วยนะครับถ้าเราคุ้นเคยก็จะเป็นแบบว่าผู้บ่าวไทยบ้านเงี้ยก็เป็นภาษาอีสานใช่ไหม
9: ใช่
7: แต่เรื่องนี้เป็นภาษาเหนือ
8: พี่ตีเป็นไงพี่ตีอ๋อคุณกันยังไม่ได้ดู
7: พี่ตีหล่อหล่อมากนะครับผมแล้วก็เป็นนักฟุตบอลด้วยเป็นแบบว่านักกีฬาด้วยนะครับแล้วก็บ้านเขาอยู่ลำพูนนะครับแล้วก็ใฝ่ฝันว่าอยากจะเข้ามาเนี่ย
8: วงการบันเทิง
7: มาเล่นกีฬาในพอแรกไปกีฬาก่อนอยากเป็นนักฟุตบอลแล้วก็ไปฝึกอยู่ที่แบงคอกยูไนเต
9: ็
7: ดไปฝึกแบบไม่ได้รับค่าตัวด้วยนะแล้วก็โค้ชบอกว่าถ้าไม่ไหวก็กลับบ้านไปไม่ต้องแล้วแต่ตีบอกว่าตีมาแบบ2ปีแล้วยังไม่ได้เข้าสังกัดเลยอ
9: ่
7: ะไปฝึกทุกวันไปซ้อมทุกวันจนฝึกฝนจนอีกทีมนึงเนี่ยมาดึงตัวไปก็
8: ค
7: ื
8: ออุทัย
7: ตอนแรกไปอยู่ที่ทบก่อน
8: อ
7: าร์มี่ยูไนเต็ดแล้วก็มาที่อุทัยและล่าสุดก็เป็นนักบอลบ่อหลอกต่อด้วยนักบอลหล่อบอกต่อด้วย
8: ล่าสุดก็คือผันตัวเป็นนักแสดงแล้ว
7: ถูกต
9: ้
7: อง
8: แต่บอลก็ยังเล่นอยู่เน
7: า
8: ะ
7: บอลก็ยังเล่นอยู่นะฮะแต่จะเริ่มซาๆนิดนึงเพราะว่าตอนนี้อาเปลทำดีทางด้านการแสดงเต็มตัวหล่อมากนะครับนะไปติดตามกันได้สำหรับเรื่องนี้ฟีดแบคดีด้วยนะครับผมคุณผู้ชมก็ลองไปตามสาบเมืองนะฮะ
9: สาบเมือง
7: ครับผม
9: ครับผม
7: ได้น้องน้ำตาลพิจารณามาเป็นนางเอกด้วย
8: ครับ
7: แล้วก็น้องจอนอีกคนนึงเนี่ยคนนี้ก็น่ารักเพราะว่าถ้าใครดู TikTok เนี่ยเขาจะขอเป็นคนอินฟูที่ร้องเพลงกับแม
9: ่
7: น้องจอนอ่ะร้องเพลงกับแม่แล้วก็แม่สวดมนต์แล้วเขาเป็นคนดิดเป็นโนดิดคีย์บอร์ดอ่ะ
8: ครับก็เล่นอยู่นี่ด้วย
7: ใช่เล่นอยู่นี่เนี่ยน้องคนนี้นะฮะน้องจอนตอนนี้น่ารัก
9: นี่เนี่ยหัวฟูหัวฟู
7: ครับ
8: โอเค
7: เพราะฉะนั้นก็ไปติดตามกันได้นะครับ
8: ครับ
7: พี่ดาวเรื่องนี้
9: เรื่องนี้เปิดไว้3ก่อนครับ
8: ครับ
9: แต่ว่ากระแสมาดีเลย
8: หนังไทยเรื่องเดียวเนาะในสัปดาห์นี้เนาะ
9: ใช่แล้ว
8: โอเค
7: นะครับผม
8: 4เรื่องยาวๆกัน
7: สัปดาห์หน้าน่าจะมีเนาะ
9: ก็ต้องมาติดตามกันครับ
8: มีแน่แหละ
7: ไม่ตามนะหนังดูมีอยู่แล้ว
8: ยอดตั๋วไม่รู้จะมีหรือเปล่า
7: แต่ยังไงเป็นของมาก่อน
9: หรือจะเป็นอย่างอื่น
7: ของมาก่อนก็ได้ให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ชื่นใจหน่อย
8: หายไปนานแล้วนะ
7: สักเกือบเดือนละ
8: ตั๋วชมภาพยนตร์เนี่ย
7: ใช่
8: ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์กับทางโรงภาพยนตร์เป็นอย่างไร
11: จริง
8: ฮะ
11: เขาให้มาคุณไปดูกันเหรอคุณไม่เห็นไปเลยผมมาอยู่คนเดียวพูด
8: อ
11: ุ้
8: ยไม่ใช่อันนี้คือให้คุณผู้ฟัง
11: คุณผู้ฟังเขามีให้อยู่แล้วต้องติดตามแฟนเพจรายการแล้วก็แฟนเพจก็สิบกัน
8: ถามก่อนมีไหม
11: มีให้อยู่แล้วเรื่อยๆต้องไปติดตามเพจของก็สิบกัน
9: ฮอลลีวูดก็สิบกัน
11: ฮอลลีวูดก็สิบกัน
7: ถูกต้อง
8: เพจไม่ได้โดนแบนไปแล้ว
11: ขอขอบคุณ
7: เพจยังอยู
11: ่ยังอยู่
7: ใช่ๆมีบัตรชมฟุตบอลไหมคุณก็เปลี่ยนแนวไปเลย
11: ฉีก
9: แบบแบบ
8: ไ
9: อ้ผ
8: มถาม
9: เนอะ
8: ผมถามเป็นความรู้นิดนึงว่าไอ้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเนี่ยเราจะได้ดูกันไหม
9: ไม่รู้ก็รัฐบาลบอกได้ดูไง
7: ต้องถามกสทช.
8: ตอนนี้ใครลิขสิทธิ์อยู่กับใครอะ
9: ไม่รู้
7: ตอนนี้ลิขสิทธิ์อยู่ฟีฟ่าไงนะฮะฟีฟ่าของไทยก็ต้องไปที่กสทช.ไงแล้วก็รัฐบาลไงว่าจะแบบว่าสามารถเอาแบบค่าลิขสิทธิ์ไปดูได้เปล่าถ้ามีแบบว่าบริษัทเอกชนร่วมลงทุนก็สามารถทำได
8: ้
7: นะครับแต่ตอนนี้จะมีเอกชนมาลงทุนหรือเปล่าเพราะว่าเคยลงทุนไปแล้วแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอลุ้นกันต่อแล้วกัน
8: พี่กวงพี่กวงมีคำถามเหรอ
11: เป็นความรู้จะใช้นิกกี้อีกไหมไม่ใช่นะเพราะว่านิกกี้ไม่ได้มาซีซั่นนี้แล้วเขาอยู่ซีซั่น2ทำไว้ได้ดีแล้ว
8: นิกกี้ไหน
11: นิกกี้นัชชัดปะหมายถึงรายการถูกปะ
8: โซเชียลเลเยอร์โซเชียลเลเยอร์
11: คุณหมายถึงอะไรกันอะ
8: โซเชียลเลเยอร์แหละซีซั่น3คุณยังใช้นิกกี้อยู่ไหม
11: ไม่ได้ใช้เปลี่ยน
8: อ้าวทำไมอะ
11: อยากลองเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนนิกกี้บ้างนิกกี้เขาไม่มาให้เราเขาปวดหัว
7: ใช่เอาคนล้วน
8: เขาเป็นมาตุ้มเป็นคนน่ารัก
7: เอาคนล้วนเป็นคอมเมนต์ได้ไหม
11: ได้ดิ
8: ไอ้แจ็คไอ้แจ็ค
7: คุณจะได้แก้ไอ้แจ
11: ็คโ
7: หไม่ชงแทบตาย
11: อยู่ตรงนี
7: ้ไม่ไอ้แจ็คไอ้พูดโหเดี๋ยวมีเสียบเลย
8: พี่ชาวไม่อ้วนนะ
7: อะไรนะ
8: พี่ชาวก็จำมั่ม
7: ได้ได
11: ้เขาไปมาแล้วเขาไม่ยังไม่อยากไปอีกเลย
7: เห็นไหมคุณไปแล้วไงคุณก็ไม่มองไม่เห็นวงผมไง
8: ไม่แต่พี่ชาวไปพี่ชาวน่าชอบเพราะว่าพี่ชาวจะมีเวลานั่งเล่นไพ่แบบโอ้หลายชั่วโมง
7: แน่นอนครับผม
11: อย่าพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนไม่กล้ามา
7: ขอบคุณคุณลูกค้าด้วยนะ
11: ขอบคุณครับอาหารสุนัขและแมววีฟวิกให้ทุกวันเป็นวันที่ดีครับ
7: ขอบคุณมาตุ้งขอบคุณพุทธด้วยนะครับ
8: คร
7: ับ ขอบคุณการสิบกันด้วยขอบคุณผู้ฟังผู้ชมด้วยเสียงทาง8,000คนนะคุณน้ำท่วมทำทีมกองแล้วพี่กวงอยู่ต่อน้องเคเบิลนะครับเจอกันพรุ่งนี้8โมง10โมงมาไม่ใช
8: ่มาครับ
7: มาสิเสียงแข็งนะครับพรุ่งนี้เจอกันวันนี้ไปก่อนกับแชร์
8: ข่าวเช้า
7: ข่าวพุท
11: ธตุ้ง
7: สวัสดีมากครับ
8: สวัสดีครับ
10: แชร์ข่าวเช้าม
8: า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
13: ่กิน

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ยไหมอยากเริ่มแต่กลัวล้มอยากตั้งแถวใหม่แต่แถวที่มีอยู่ก็ยาวถึงดาวอังคารแล้วยุคนี้ถ้าไม่ต่างก็ไม่ได้เกิดเราเลยเปิดแถวพิเศษให้AIS presents WTF Festival Into the World of Outliers Marketing Fest ครั้งแรกของเมืองไทยยกขบวนเจ้าของแบรนด์ดังที่ขบวนจนเติบใหญ่พร้อมเติมไฟในการสร้างธุรกิจให้คุณ 23-24 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรและลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรีตั้งแต่2มีนาคมนี้ทาง SIP Event
1: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
2: เขาบอกว่ามีวิญญาณสองตนมาอยู่ในร่าง
3: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
4: มีเมื่อเธอเย็นผิดปกติ
5: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
7: EFMแฟนดัมไล
8: ฟ์แอปเปิ้ลมิมสวัสดีค่ะ
9: สว
8: ั
9: สด
8: ี
9: ค่ะ
8: เดี๋ยวโทรกลับไปหานะคะเป
9: ็
8: นแฟนคนแรก
10: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
11: สว
8: ั
11: สด
8: ี
11: ค่ะ
10: พวกพี่แบบเป็นรอยยิ้มแล้วก็กำลังใจที่ดีมากของแฟนคลับทุกคนเลยแค่เห็นแบบพี่แอปกับน้องมิมมาเล่าเรื่องหรือแบบโพสต์รูปในแต่ละวันก็แบบยิ้มกันได้แล้วว่าแอปเปิ้ลมิมทำให้วันที่จ่องแจ๋งกลายเป็นวันที่เจ๋งแจ๋วได้เลย
7: กันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
13: EFM News EFM News
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะปภ.เตือน54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลัน 14-18 พฤษภาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
16: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
17: เสียวอะไรหรอครับ
16: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
17: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
16: โหดีจังเลยค่ะ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
18: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
19: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
16: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
20: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
15: รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน54จังหวัดภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
21: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
9: จ้งเตือน54จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงในช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18พฤษภาคมโดยให้จัดทีมปฏิบัติและเครื่องจักรกลสาธารณะเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดภัยโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งให้เร่งระบายน้ำออกเพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ทราบล่วงหน้าและประชาสัมพันธ์ให้ปฏิบัติตามประกาศแจ้งเตือนภัยอย่างเคร่งครัดสำหรับ54จังหวัดดังกล่าวแบ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดภาคอีสาน12จังหวัดภาคกลาง11จังหวัดและภาคใต้14จังหวัดและมีการเตือนพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในภาคใต้6จังหวัดได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลยศวรรษพงประภาสอย่างนั้นครับ
15: กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างปรากฏการณ์แห่งศรัทธาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกันทั่วประเทศส่วนกลางพบกับกิจกรรมอิ่มบุญอิ่มใจพร้อมมุมถ่ายรูปสวยๆ 29-31 พฤษภาคม2569ณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีกิจกรรมตลอด3วันร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธรูปสามปางประสูติตรัสรู้ปรินิพานรดน้ำห่มผ้าต้นพระศรีมหาโพธิ์เสริมความร่มเย็นทำวัดเย็นเจริญภาวนาชมสวนแสงประทีปแห่งศรัทธาถวายเป็นพุทธบูชางดงามยามค่ำคืนโดยไฮไลท์31พฤษภาคมร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์แห่ผ้าห่มและไม้คำต้นพระศรีมหาโพธิ์ร่วมจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์ทำนองสรพันยะ1ล้านจบถวายผ้าป่าและฟังเทศตลอดคืนส่วนภูมิภาคร่วมกิจกรรมณวัดใกล้บ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคไข้เลือดออกติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
11: คู่มือสุขภาพ
21: แพทย์แนะนำการลดความรุนแรงของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุดคือการตรวจวินิจฉัยโรคอย่างรวดเร็วจึงเน้นย้ำให้ผู้ป่วยไปรับการรักษาที่รวดเร็วเพื่อทำการตรวจคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้สูงลอยร่วมกับอาการปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อปวดกระบอกตาหรือมีจุดเลือดตามตัวให้ต้องสงสัยเป็นโรคไข้เลือดออกและคัดกรองด้วยชุดตรวจไข้เลือดออกชนิดรวดเร็วเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่รวดเร็วลดโอกาสการเสียชีวิตรวมทั้งขอให้ประชาชนป้องกันตนเองจากการถูกยุงกัดโดยการทายากันยุงหลีกเลี่ยงสถานที่มียุงชุกชุมสำรวจและกำจัดแหล่งน้ำขังภายในบ้านและบริเวณรอบบ้านของตนทุกสัปดาห์รวมทั้งเฝ้าระวังคนในครอบครัวหากมีอาการไข้สูงลอยให้สงสัยว่าอาจป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกห้ามรับประทานยาลดไข้ชนิดอื่นนอกจากยาพาราเซตามอลเท่านั้นและรีบไปพบแพทย์ทันทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
22: ได้เวลาคนไทยร่วมใจประหยัดพลังงานกันอีกครั้งด้วยการปิดไฟที่ไม่จำเป็นถอดปลั๊กอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานทุกครั้งหลังเลิกงานปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับสภาพอากาศศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยร่วมผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน
15: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
23: ปกป้องเด็กไทยให้พ้นภัยจากควันบุหรี
24: ่คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: โลกไม่ได้ใจร้ายเสมอไปบางครั้งแค่เราเหนื่อยเกินไปเท่านั้นเอง
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Number 15

0: ถึงชื่อของนนทนนก็ต้องยอมรับเลยนะครับทำเพลงเร็วก็ได้มีเดียมก็ดีเพลงช้าก็โดนนะครับผมนี่คือหนึ่งงานล่าสุดของนนทนนครับชื่อเพลงว่ากลัวลืมนะครับแล้วก็ชวนยูบอยทีเจมาเติมเต็มให้เพลงนี้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับล่าสุดเข้ามาในชาร์ตของเราแล้วนะครับอันดับที่15กับเพลงที่มีชื่อว่ากลัวลืมนนทนนฟิชเชอริ่งกับยูบอยทีเจฮะ
1: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
2: อ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
0: DJ Kevin ครับ10โมง12นาทีสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับดีเจเคเบิลมาแล้วครับรับช่วงต่อจากแฉข่าวเช้าเมื่อเช้าครบทีมเลยนะครับชาวพุทธตูมแล้วก็พี่ก๊อตสิบการฟังข่าวไปเรียบร้อยแล้วฟังเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องตรงนี้กับ2ชั่วโมงนะครับ10โมงจนถึงเที่ยงขอเข้ามาได้เลยแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินนะครับทักทายกันในเช้าวันพฤหัสที่14พฤษภาคมนะครับผมตื่นเช้ามาพร้อมกับความคึ้มๆเลยเนาะค่อนข้างจะแตกต่างจากเมื่อวานเนี่ยฝนตกตอนเช้าแล้วก็แดดออกสักประมาณ9โมง10โมงก็แดดออกแล้วแต่ว่าวันนี้ครึ้มมาตั้งแต่เช้าเลยเพราะฉะนั้นเพลงไหนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเอาไปต่อสู้กับบรรยากาศที่มันครึ้มมันง่วงนอนแบบนี้ส่งมาบอกกันหน่อยนะครับจะได้ทำให้การทำงานของคุณในวันนี้มีแต่ความปลอดโปร่งโล่งสบาย

เริ่มต้นชั่วโมงนี้มาด้วย4เพลงนะครับเอาปากกามาวงเบเวอริสลายครับเป็นทุกอย่างรูม39สารวิเศษเจ้าขุนแล้วก็เปิดเริ่มต้นวันมาด้วยคุณและคุณเท่านั้น1งานจากพี่แกงส้มด้วยนะครับชวนคุณผู้ฟังคุยกันหน่อยนะครับแน่นอนว่าช่วงนี้เนี่ยข่าวหลายๆข่าวมันก็เป็นเรื่องหนักๆนั้นเลยนะคุณผู้ฟังครับจิตแพทย์ก็ออกมาเตือนนะครับว่าการเสพข่าวมากเกินไปจนทำให้เราเนี่ยเครียดหรือว่ามันจะมีภาวะที่เรียกว่า headline stress disorder นะครับเป็นภาวะที่เกิดขึ้นจริงในยุคดิจิตอลแบบนี้นะคุณผู้ฟังส่งผลให้เกิดอะไรบ้างก็คือเกิดความวิตกกังวลสะสมนอนไม่หลับหงุดหงิดง่ายสมองล้านะครับหรือบางทีเนี่ยทำให้เราใจสั่นฝันร้ายก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็แนะนำนะว่าถ้าจะเสพข่าวจริงๆเนี่ยควรกำหนดระยะเวลาในการเสพข่าวไม่เกิน15นาทีต่อข่าวแล้วก็ควรจะต้องหยุดพักเสพข่าวก่อนนอน 1-2 ชั่วโมงนะครับไม่งั้นคุณอาจจะทำให้การนอนหลับของคุณเนี่ยมันไม่ได้เต็มที่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นอกจากดูแลเรื่องของสุขภาพกายแล้วนะครับก็ต้องหมั่นคอยดูแลรักษาดวงใจของตัวเองไว้ด้วย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับ
2: ทายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดล้อ Broker โดยเงินติดล้อโทร1501
4: Gen Z เปลี่ยนงานบ่อยโอ้โหคำนี้ได้ยินกันเยอะมากแล้วก็ได้ยินกันบ่อยมากคุณผู้ฟังครับแต่ว่าบางทีเราก็ไม่เคยได้มานั่งคุยกับ Gen Z กันเลยนะครับว่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนงานบ่อยแล้วมีเหตุผลอะไรที่ต้องเปลี่ยนงานบ่อยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับเราอยู่คุณไนซ์นะครับคุณไนซ์ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของคน Gen Z เนาะที่เขาทำงานประจำอยู่เนี่ยก็เป็นหนึ่งคนที่เปลี่ยนงานบ่อยมากๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็เทิร์นตัวเองมาเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วนะครับเขาก็มาบอกเหตุผลว่าเหตุผลที่แท้จริงของเด็กเจนนี้เนี่ยทำไมถึงเปลี่ยนงานบ่อยนะครับถ้าอยากรู้ว่ามีเหตุผลอะไรบ้างนะครับไปฟังย้อนหลังกันได้คุณผู้ฟังฮะ YouTube เอทามของเรานะครับใต้โต๊ะทำงานเทรนโปรแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์หน้านะครับ 2:00 น. ถึง 4:00 น. ครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
2: ครับไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
5: สวัสดีวันพฤหัสบดีก่อนซื้อของชิ้นใหญ่ลองถามตัวเองว่าจำเป็นมากน้อยแค่ไหนจะช่วยประหยัดได้เยอะเลย
3: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ฉันได้แล้ว
7: ผมก็ได
6: ้ป้าก็ได
8: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ซื้อเลย
9: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
10: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
11: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทคุณมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
10: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
11: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
10: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
12: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคน
13: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
14: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
12: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
13: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ BFM 94เปิดวันไปเลย

0: อกพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยใหม่โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: เมื่อคืนนี้ในพุทธพุทโธครับสายสุดท้ายผมคิดว่าเขาน่าจะมีคำตอบในใจอยู่แล้วล่ะแต่ว่าอยากจะมาให้พี่ๆช่วยคอนเฟิร์มคำตอบเขาอ่ะนะครับผมคุณลำไยครับคือเมื่อวานนี้เรามีธีมเนาะเป็นผลไม้นะคุณผู้ฟังชื่อแต่ละคนก็จะเป็นผลไม้หมดนะครับคุณลำไยเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าคบกับแฟนมา11ปีแล้วนะครับแฟนไม่ขอแต่งงานไม่พูดถึงเรื่องแต่งงานเลยแต่คุณลำไยรู้สึกว่าแฟนเนี่ยกำลังมีใจให้กับแฟนเก่านะครับเมื่อสงกรานต์ที่ผ่านมาเพื่อนก็มาบอกว่าแฟนเนี่ยไปหาแฟนเก่าโอ้ซึ่งก่อนหน้านี้ครับตัวของแฟนคุณลำไยเองเนี่ยก็ส่อง TikTok แฟนเก่าตลอดนะครับเลยทำให้คุณลำไยรู้สึกว่า11ปีที่ผ่านมามันเสียเวลาหรือเปล่าน่าจะได้คำตอบในใจกันแล้วนะคุณผู้ฟังครับผมไปฟังเรื่องราวของคุณลำไยนะครับรวมไปถึงอีกหลายสายเลยไม่ว่าจะเป็นคุณพีชคุณแตงโมคุณเมล่าแล้วก็คุณเมลอนนะครับผมติดตามย้อนหลังได้ทั้งหมดนี้ YouTube A Time ของเราครับพุทธพุทโธและเดี๋ยวพุทธหน้า 3:00 ถึง 5:00 เจอกันเหมือนเดิมนะครับกับอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโดเนชิสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทธอกพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: EFM New Release
1: EFM New Release 1เพลงใหม่แนะนำวันนี้ครับมาจากวงที่มีชื่อว่า Kryptonite นะครับภายใต้ค่าย Move Record ในเครือของ Music Move นะครับผมก่อนหน้านี้เคยปล่อยเพลงนึงออกมาชอบมากๆนะคุณผู้ฟังล่าสุดปล่อยเพลงที่มีชื่อว่าชอบฉันหรือชอบที่มีฉันอยู่นะครับเป็น1เพลงที่ตอกย้ำของคนขั้นเวลาเนาะตกลงแล้วเธอเนี่ยชอบฉันหรือว่าชอบที่มีฉันอยู่

0: EFM New Release
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Kevin ครับ

0: EFM DJ Playlist by DJ Kevin ครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: Popcorn, popa popcorn, eh? Popcorn, popa popcorn, eh?

0: ไอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะเป็นครอบครัวโพสต์แฟมิลี่และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @thailand post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
2: EFM Playlist of the Week Chant of the Week Number 1
3: ฉันพูดไม่เป็นผู้บ่จ้างบี้สุกริต
4: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเป็นผู้นำฝ่ายค้านสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาก
2: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทเพลาสเตอร์วอล์กแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: ณัฐพงศ์รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมให้คำมั่นสัญญาเดินหน้าตรวจสอบฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมายึดประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้งคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรณห้องประชุมสัมมนาใหญ่ชั้น B1 โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคฝ่ายค้านรวมถึงผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมเป็นสักขีพยานโดยในการนี้นายศิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้อ่านประกาศแต่งตั้งโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา160ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่งตั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิให้ดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยภายหลังพิธีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิได้กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมพิธีพร้อมให้คำมั่นว่าจะทำหน้าที่เป็นผู้แทนประชาชนอย่างเต็มกำลังทั้งการเสนอแนะตรวจสอบและทวงดุลการบริหารราชการแผ่นดินอย่างตรงไปตรงมารวมถึงการทำหน้าที่ในคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระต่างๆอย่างปราศจากการครอบงำจากกลุ่มใดพร้อมกันนี้ยังย้ำถึงการผลักดันแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยระบุว่าแม้รัฐบาลจะไม่ได้ส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเดิมกลับเข้าสู่การพิจารณาแต่พรรคประชาชนจะเป็นผู้ริเริ่มกระบวนการใหม่โดยเร็วที่สุดเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่ได้แสดงออกผ่านการลงประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานิติพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: การส่งต่อม้าทหารที่เคยร่วมภารกิจเคียงข้างกำลังพลไปสู่บ้านหลังใหม่ที่เต็มไปด้วยความรักใช้ชีวิตหลังปลดประจำการได้รับการดูแลอย่างอบอุ่นเป็นอีกหนึ่งภารกิจของกรมการสัตว์ทหารบกติดตามกับคุณณัฐชัยหลอมพลอยค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: ในภารกิจของกองทัพบกม้าทหารไม่ได้เป็นเพียงสัตว์ใช้งานแต่คือเพื่อนร่วมรบที่อยู่เคียงข้างกำลังพลมาอย่างยาวนานแต่เมื่อถึงวันที่ม้าเหล่านี้ปลดประจำการกรมการสัตว์ทหารบกโดยกองพันสัตว์ต่างได้กำหนดแนวทางดูแลไว้อย่างเป็นระบบโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีความพร้อมและมีใจรักสัตว์เข้ารับม้าไปดูแลต่อผ่านกระบวนการที่เหมาะสมเช่นการประมูลม้าส่วนใหญ่ที่ปลดประจำการเป็นม้าที่ผ่านการฝึกมาอย่างดีจึงสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้การขี่ม้าเพื่อสันทนาการหรือเป็นม้าครูสำหรับฝึกสอนเยาวชนได้ขณะเดียวกันม้าบางส่วนยังถูกส่งต่อไปยังโครงการอาชาบำบัดเพื่อช่วยฟื้นฟูเด็กพิเศษและผู้ป่วยด้านร่างกายโดยการบำบัดผ่านการขี่ม้าจะช่วยเสริมสร้างสมาธิการทรงตัวและพัฒนาการด้านอารมณ์รวมถึงการดูแลม้าชราปลดประจำการผ่านโครงการบ้านพักม้าชราในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์รัชกัญญาเพราะสำหรับกองทัพบกแล้วม้าทุกตัวไม่ใช่เพียงสัตว์ในภารกิจแต่คือสมาชิกของครอบครัวที่เคยร่วมรับใช้ชาติด้วยความซื่อสัตย์มาตลอดชีวิตและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
6: ทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: กองทัพบกจะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในทบที่จะบรรจุเข้ารับราชการในปีงบประมาณ2570โดยบูรณาการระบบการคัดเลือกข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหมเข้ารับราชการในทบให้มีกระบวนการเดียวกันเพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือกกำลังพลทบตั้งแต่บัดนี้จนถึง15พฤษภาคม2569ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมยุทธศึกษาทหารบกโทรศัพท์หมายเลข02-241-4037และ02-241-4068ต่อ89100ในวันและเวลาราชการ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: ความสำเร็จเกิดจากการลงมือทำไม่ใช่นั่งอธิษฐาน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดี
3: เพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับ

2เพลงเริ่มต้นชั่วโมงที่2ครับแล้วก็เป็น2เพลงที่คุณผู้ฟังเพิ่มเติมเข้ามานะครับนี่คือ Guilty Pleasure ครับพี่พิกฤตแล้วก็ Gershani นะครับรวมไปถึงมี New Season ฤดูใหม่ของ New เปิดให้เรียบร้อยแล้วนะครับ 11:14 นาทีชั่วโมงที่2กับ DJ Cable นะครับ1เรื่องของวงการเพลงชวนคุณผู้ฟังคุยกันหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหน้าฟีดใน TikTok ของผมเนี่ยพูดถึงผู้ชายคนนี้คุณผู้ฟังผมกำลังพูดถึงพี่เสกโลโซอยู่นะครับคือมีข่าวออกมาว่าวันที่23เดือนหน้ามิถุนายนเนาะพี่เสกเขาก็จะได้รับอิสรภาพนะครับแล้วก็มีข่าวออกมาต่อเลยบอกว่าเดี๋ยว26เนี่ยพี่เสกจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ผมก็ไปหาข้อมูลมานะคุณผู้ฟังว่าสรุปว่าพี่เสกจะมีคอนเสิร์ตใหญ่จริงหรือเปล่านะฮะสรุปว่าจริงนะฮะเสกโลโซรีเบิร์ธ26มิถุนายนก็คือ26เดือนหน้านะคุณพ่อเขาบอกว่ามี 5,000 ที่นั่งเท่านั้นแล้วตอนนี้เนี่ยเด็กเจนใหม่ๆเนี่ยสนใจในการเข้าไปดูคอนเสิร์ตพิเศษโรโซเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นน่าจับตามองนะว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่บัตรจะต้องโซลเอาท์เร็วมากๆ

0: สี่เพลงเพิ่มเติมนะครับนี่คือคำถามโง่ๆครับพี่บอยกฤษิยพงษ์และก็พี่คาโตะนะครับรวมไปถึงมีไม่มายวงมายใจฉันตามเธอไปแล้วก็อยู่คนเดียวยังไงไหวหนึ่งงานจาก Perses ซึ่งเดี๋ยวคืนนี้เราได้เจอกับ Perses นะ
1: EFM DJ Playlist by
0: DJ Carbon ครับ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
0: อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับเดี๋ยวคืนนี้เราได้เจอกับ Perses นะครับห้าหนุ่มเลยครับจังเนกริตินปามแล้วก็ปลักกี้นะครับ2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มคืนนี้รอเจอได้เลยนะครับขอบคุณด้วยนะครับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบครับ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
2: ฮู้ฮู้คานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
5: การอายุ22เท่ากันค่ะก็ใช้ชีวิตนอนเช้าตื่นเย็นเทรดใช้เงินพ่อไปวันๆพ่อเขาให้เงินเขามาลงทุน 300,000 สุดท้ายหายหมดเลยเตือนสติเขายังไงดีอยากให้เขาโตขึ้น
6: สิ่งที่เขาทำไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ไหมพี่ถามว่าเขาเทรดอะไรเรายังไม่รู้เลยแล้วเราจะไปตัดสินได้ไงว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ดีเพียงแต่เราไปดูบรรทัดสุดท้ายว่าเขาเทรดเราไม่กำไรเขาอาจจะยังไม่เก่งอาจจะมีองค์ความรู้ที่ทำให้มีโอกาสสำเร็จได้มากขึ้นสมมติเราบอกว่าเขาโตแล้วค่ะจะมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวล่ะแต่เจ๊ง 300,000 หมดเหมือนกันด้วยเราจะยังรู้สึกว่าเขาไม่โตอยู่
7: พุทธท็อปพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
9: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
2: ย้อนกลับไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในอังคารคุมโปง X นะครับผมคุณตุ้มโทรเข้ามาครับเขาบอกว่ามีหนึ่งเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่ทำให้ตัวเขารวมไปถึงครอบครัวเขาเนี่ยเชื่อเรื่องวิญญาณนะครับเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าน้องสาวของคุณตุ้มเนี่ยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะครับเสร็จแล้วว่าในงานสวดศพก็เริ่มมีหลายคนในงานเนี่ยสัมผัสได้ถึงความผิดปกตินะครับโดยเฉพาะหลานคนเล็กคุณผู้ฟังครับผมหลานคนเล็กเนี่ยเขาบอกว่าเห็นผู้หญิงคนนึงแล้วก็บอกลักษณะมานะครับลักษณะเรื่องของผมสีหน้าตาต่างๆเนี่ยแล้วก็พอคุณตุ้มไปถามเด็กคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเออทำไมเจอคนหน้าตาแบบนี้แล้วพอได้ฟังเด็กคนนี้เล่าเนี่ยก็ตรงกับน้องสาวของเขาทุกประการเลยนะครับก็ทำให้หลายคนในงานเขารู้สึกว่าเออเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ขนหัวลุกเหมือนกันนะครับไปฟังเราคุณตุ้มย้อนหลังกันได้ฟังนะ YouTube A Time ของเราอังคารคุมปอง X นะครับส่วนสัปดาห์หน้าค่อนข้างพิเศษนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะประกาศแล้วนะครับสำหรับ2เรื่องที่ได้รับคัดเลือกเป็น2เรื่องสุดท้ายแล้วก็รับเงินรางวัล 50,000 บาทไปจะเป็นเรื่องไหนบ้างของอังคารคุมปอง Hero Story นะครับรอติดตามกันได้วันอังคารหน้า 20:00 ถึง 23:00 กับน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสครับ
3: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสายพันธุ์สุขใจ
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ Cable ครับ

ซิกแซกนะครับหนึ่งงานจากน้องเอลลี่นะครับช่วงนี้ค่าฝุ่นค่อนข้างดีเลยเนาะคุณผู้ฟังใครที่เป็นสายออกกำลังกายเอาท์ดอร์น่าจะรู้สึกว่าเออมันกลับมาแล้วเราสามารถออกกำลังกายเอาท์ดอร์ได้แล้วนะครับแต่ว่าดูกันหน่อยละกันคุณผู้ฟังครับช่วงเย็นๆฝนอาจจะตกนะครับอย่างวันนี้เนี่ยเขาก็มีพยากรณ์อากาศไว้ว่าสักประมาณ6โมงเย็นอาจจะมีฝนตกในกรุงเทพมหานครนะครับก็ติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของเบิร์ดแล้วครับเดี๋ยวส่งต่อพี่แนนดูแลคุณผู้ฟังต่อช่วงบ่ายพรุ่งนี้เจอกัน10โมงถึงเที่ยงพรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว

0: EFM DJ Playlist by DJ Carbon ครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
3: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
4: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
5: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
6: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝันแหละ
7: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
8: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94

0: อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกรมอุตุประกาศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ15พฤษภาคมนี้และจุลพันธ์เร่งเจรจาทูตเกาหลีกรณีแรงงานไทยหลบหนีนายจ้างสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินมันท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโตโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
6: กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโตโบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโตใกล้บ้าน
7: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนประจำปี2569 15พฤษภาคมนี้เฝ้าระวังเอลนีโญทำฝนน้อยกว่าปกติ 10% พร้อมเตือนฝนตกหนัก 14-18 พฤษภาคมนี้คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
8: ดร.สุกัญญานีวิยวินชาอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาแถลงยืนยันว่าประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนประจำปี2569ตั้งแต่วันพรุ่งนี้15พฤษภาคมเป็นต้นไปเนื่องจากปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาทั้งทิศทางลมและปริมาณฝนเข้าเกณฑ์การเริ่มต้นฤดูฝนอย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าปริมาณฝนรวมในปีนี้จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ10%เนื่องจากในช่วงครึ่งหลังของปีปรากฏการณ์เอลนีโญจะเริ่มมีอิทธิพลมากขึ้นส่งผลให้ปริมาณฝนน้อยลงและอากาศร้อนขึ้นกว่าปกติเล็กน้อยสำหรับทำลายฤดูฝนในปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาแบ่งเป็น3ช่วงสำคัญที่จะต้องเฝ้าระวังได้แก่ช่วงแรกกลางพฤษภาคมถึงมิถุนายนฝนจะตกต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนช่วงที่2ปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมจะต้องระวังสภาวะฝนทิ้งช่วงซึ่งจะกระทบต่อเกษตรกรนอกเขตชลประทานโดยตรงส่วนช่วงสุดท้ายสิงหาคมถึงกันยายนฝนจะกลับมาตกชุกหนาแน่นเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงมีโอกาสที่จะเกิดพายุหมุนเขตร้อนจะเคลื่อนเข้าสู่ภาคเหนือและภาคอีสานประมาณ 1-2 ลูกได้นอกจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังได้เปิดศูนย์ติดตามฝนตกหนักและคลื่นลมแรงเพื่อรับมือกับสถานการณ์เร่งด่วนในช่วงวันที่14-18พฤษภาคมนี้จากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำในอ่าวเบงกอลจึงขอเชิญพี่น้องประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงฤดูฝนนี้วรชัยชูประเสริฐสุขแรงครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเร่งเจรจาทูตเกาหลีสร้างความเชื่อมั่นแรงงานไทยหลบหนีนายจ้างคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีเกาหลีใต้แบนแรงงานไทยจาก4จังหวัดคือขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิและมหาสารคามไม่ให้ไปทำงานในภาคเกษตรภาคประมงตามฤดูกาลที่มาจาก MOU E8 ในระยะเวลา1ปีระหว่าง1มกราคมถึง31ธันวาคม69เนื่องจากมีรายงานว่าบางส่วนหลบหนีนายจ้างว่าในกรณีที่ส่งแรงงานไทยไปในล็อตที่ผ่านมามีจำนวนคนไทยหนีการจ้างงานมากกว่า 20% จึงต้องดูว่าเป็นเพราะเรื่องของสวัสดิภาพสวัสดิการหรือไม่กระทรวงแรงงานได้ประสานไปยังสถานทูตเกาหลีในประเทศไทยเพื่อเชิญเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยมาหารือซึ่งยังยืนยันไม่ได้ว่าจะสามารถพูดคุยได้มากน้อยเพียงใดนายจุลพันธ์กล่าวอีกว่าอย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงานต้องสร้างกลไกสร้างหลักประกันเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่ากรณีเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตซึ่งจะต้องมาพูดคุยกันเนื่องจากเป็นการกระทำของแรงงานกลุ่มหนึ่งแต่เกิดผลกระทบกับแรงงานที่กำลังจะเดินทางทั้งจังหวัดนายจุลพันธ์ยังระบุอีกว่าส่งแรงงานเองผลักดันในเรื่องของการจัดส่งแรงงานไปทำงานในต่างประเทศอย่างมากเพราะเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศไทยรวมทั้งการอัพสกิลรีสกิลที่ดีที่สุดคือการส่งแรงงานไทยไปทำงานในประเทศที่มีเทคโนโลยีแตกต่างเพื่อให้แรงงานได้เรียนรู้นำเอาประสบการณ์ความรู้ใหม่ๆมาพัฒนาประเทศทั้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมซึ่งเกาหลีใต้นั้นเป็นตลาดแรงงานสำคัญจึงต้องทำความเข้าใจกันกับประเทศปลายทางเพื่อสร้างกลไกภายในในการคุ้มครองแรงงานให้มีคุณภาพมีสวัสดิ ัติภาพขณะเดียวกันการทำงานต้องเป็นไปตามสัญญาจ้างและเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศปลายทางด้วยเทตารีสายสว่างรายงานค่ะ
10: สงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรงความขัดแย้งความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณีโดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้นทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผลจึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาและกระทำได้ถูกต้องพอเหมาะพอดีมีประสิทธิผลพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่2กรกฎาคม2535
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ฉันได้แล้ว
4: ผมก็ได้
3: ป้าก็ได
5: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ซื้อเลย
6: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
7: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
8: บริษัทกำลังโตจะวางแผนจ้างงานยังไงดีครับให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
7: เราควรประเมินก่อนว่าทีมมีหรือขาดสกิลอะไรอยู่ต้องการคนแบบไหนที่สำคัญพนักงานต้องมีหน้าที่ชัดเจนเพื่อวางแผนงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือจะให้ Jobs DB by Seek เป็นตัวช่วยในการอัปเดตข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อวางกลยุทธ์การจ้างงานได้ดียิ่งขึ้น
8: ดีเลยขอบคุณครับ
7: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก Jobs DB by Seek

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ใช่โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: ไม่ว่าหนูจะทำงานไหนไม่ถ้าหนูเป็นลูกจ้างจนตอนนี้หนูมาเป็นนายตัวเองอะหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนเอาใจลงไปเล่นกับทุกๆงานหนูรู้สึกว่าการที่เขาเสียเงินจ้างเราแล้วอะผู้ประกอบการหรือบริษัทหรือแบรนด์อะเขาต้องได้ผลประโยชน์จากเราอะมากที่สุดถ้าเกิดว่าแบรนด์เขาโตแบรนด์เขาขายได้เขาก็จะมีเงินมาจ้างหนูแล้วก็อีกคำหนึ่งที่แบบหนูรู้สึกว่าเด็กบางคนจะชอบมีภาพจำว่า work life balance เราต้องแบบตื่นเช้ามาจิบชาเขียวไปพิลาทิสมันดูสวยงามมากเลยอะแต่ว่าชีวิตการทำงานจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเร็วกว่าคนอื่นเราก็ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นมันไม่มีหรอกที่แบบพยายามน้อยแล้วจะได้เยอะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องขยันนะคะ
1: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบ.ที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมมุจริตฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: ครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณดวงกมลนะครับคุณมาศนัทมนนะครับคุณเจริญเทพแล้วก็คุณสมโพธครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมนะครับ2569เราร่วมด้วยพระราชพิธีเมื่อวานนี้ครับคุณสุภาพรก็ได้ติดตามการถ่ายทอดสดนะครับทางสถานีวิทยุแล้วก็ทางสถานีโทรทัศน์ด้วยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็เป็นภาพที่น่าติดตามนะครับแล้วก็จดจำสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับเมื่อวานนี้นะครับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญ นะครับประจำปีพุทธศักราช2569เมื่อวันที่13พฤษภาคม2569นะครับเวลาประมาณ 8:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินนะครับโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระปราที่ประทับนะครับเพื่อเป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญปีพุทธศักราช2569ณบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับ
2: ค่ะพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญประกอบด้วยพระราชพิธี2พิธีรวมกันนะคะนั่นก็คือพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ซึ่งเป็นการประกอบพระราชพิธีวันแรกที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเมื่อวันอังคารที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะเป็นพิธีทำขวัญพืชพันธุ์ธัญญาหารที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทย
1: นะครับแล้วก็พระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญหรือว่าวันไถวันอันเป็นพิธีพราหมณ์นะครับโดยประกอบพระราชพิธีเมื่อวันพุธที่13พฤษภาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญ นะครับเป็นพิธีการซึ่งกระทำขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและก็ส่งเสริมบำรุงขวัญเกษตรกรนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูกกำหนดจัดขึ้นนะครับในราวเดือน6ของทุกปีหรือว่าประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมนะครับต้องตามประเพณีซึ่งเป็นระยะที่เหมาะสมนะครับที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยครับ
2: ค่ะการจัดพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญในปีนี้นะคะเลิกการไถหวานอยู่ระหว่างช่วงเวลา 8:09 นค่ะถึง 8:39 นะคะผู้ที่ทำหน้าที่พญาแรกนาคือนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เทพีคู่หาบทองได้แก่นางสาวฉันทิสาอารีสเวทนายสัตวแพทย์ชำนาญการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและนางสาวอภิชยาฟูแสงนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เทพีคู่หับเงินได้แก่นางสาวพรจิตราจันเจริญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกรมส่งเสริมการเกษตรและนางสาวสรัญญาทองคำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตรผู้เชิญเครื่องอิสริยยศจำนวน4รายและคู่เคียงในกระบวนขออภัยค่ะและคู่เคียงในกระบวนแห่อิสริยยศพญาแรกนาจำนวน16รายส่วนพระโคแรกนาได้แก่พระโคพอและพระโคเพียงค่ะ
1: นะครับสำหรับผลการพยากรณ์นะครับซึ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารของประเทศนะครับนายอภัยสุทธิสังนะครับรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำหน้าที่ถวายรายงานการพยากรณ์ผลการเสี่ยงทายผ้านุ่งนะครับแต่งกายและก็พระโคกินเลี้ยงในปี2569นี้พญาแรกนานะครับได้ตั้งสัตยาธิฐานหยิบได้ผ้านุ่ง6คืบนะครับก็มีคำพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มนะครับจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอนนะครับจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ผลการเสี่ยงทายของกิน7สิ่งนะครับที่ตั้งเลี้ยงพระโคพระโคนะครับกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้านะครับซึ่งผลการเสี่ยงทายกล่าวว่าถ้าพระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารและจะอุดมสมบูรณ์ดีส่วนพระโคกินน้ำหรือหญ้านะครับพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรทันยาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีและก็พระโคกินเหล้านะครับก็มีคำพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นนะครับก็ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองครับ
2: ค่ะในโอกาสเดียวกันนี้นะคะเกษตรกรสถาบันเกษตรกรสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี2569จำนวน39รายค่ะได้รับพระราชทานโลกเกียรติคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
1: นะครับแล้วก็มาต่อกันที่กรณีชายแดนกันบ้างนะครับไทยกัมพูชานะครับเมื่อวานนี้กองทัพภาคที่2นะครับก็พบการยั่วยุนะครับของทหารกัมพูชาในพื้นที่โอสเม็ดกับช่องจอม2เมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับทางด้านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะครับก็ได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับว่ากองทัพบกนะครับได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่2กองกำลังสุรนารีได้ตรวจพบเหตุการณ์นะครับบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่ของโอสเม็ดใกล้กับช่องจอมนะครับอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์รวม2เหตุการณ์นะครับเหตุการณ์แรกนะครับเกิดขึ้นในช่วงเช้าเวลาประมาณ 9:00 น.นะครับหน่วยได้ตรวจพบทหารกัมพูชาประมาณ 10-15 คนพร้อมด้วยชาวต่างชาติ2คนมีพฤติกรรมยั่วยุนะครับโดยเข้ามาใกล้แนวเขตลวดหนามแล้วก็ทำการบันทึกวิดีโอซึ่งเจ้าหน้าที่นะครับได้แจ้งเตือนด้วยวาจานะครับแต่ก็ไม่เป็นผลดังนั้นนะครับจึงดำเนินการยิงเตือนนะด้วยกระสุนจำนวน2นัดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการลุกล้ำพื้นที่แล้วก็ป้องปรามนะครับการกระทำที่อาจจะขัดต่อข้อตกลงนะครับในถ้อยแถลงร่วมตลอดจนเพื่อเป็นการลดความตึงเครียดนะครับที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงบริเวณชายแดนครับ
2: ค่ะแล้วก็เหตุการณ์ที่2นะคะเมื่อเวลา 18:40 นาทีค่ะทางหน่วยเองได้มีการตรวจพบเหตุเพิ่มเติมในพื้นที่บริเวณเดียวกันค่ะเป็นการตรวจพบการยิงอาวุธปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชาตลอดแนวพื้นที่โอสเม็ดนะคะจำนวนรวม11นัดด้วยกันซึ่งหน่วยในพื้นที่เนี่ยได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ยังไม่ได้มีการตอบโต้กลับเนื่องจากประเมินว่าเป็นการยิงยั่วยุเพื่อตรวจสอบแนววางกำลังของฝ่ายไทยนะคะทั้งนี้นับตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่พบความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจากฝ่ายกัมพูชาค่ะ
1: นะครับด้านโฆษกกองทัพบกนะครับยังได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับบอกว่ากองทัพบกนะครับโดยกองกำลังสุรนารีนะครับก็ยังคงตรึงกำลังและก็พร้อมปฏิบัติการทันทีนะครับหากมีการลุกล้ำอธิปไตยโดยยึดถือหลักปฏิบัตินะครับตามข้อตกลงและก็กติกาสากลอย่างเคร่งครัดเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มความสามารถทั้งนี้นะครับหากพี่น้องประชาชนพบเหตุผิดปกตินะครับก็สามารถที่จะแจ้งหน่วยทหารในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ
2: ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของแนวทางการดูแลครอบครัวกำลังพลผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างนะคะซึ่งล่าสุดค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะได้เห็นชอบถึงแนวทางการดำเนินการให้ครอบครัวของกำลังพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะคะยังคงได้รับในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดให้บุคคลในครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่มีสิทธิในการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกันกับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการภายใต้แนวทางสิทธิบัตรทองฮีโร่นั่นเองค่ะ
1: นะครับสิทธิก็จะครอบคลุมบุคคลในครอบครัวนะครับของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะนะครับตามในชายแดนไทยกัมพูชาจนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติแล้วก็ให้ได้รับสิทธิดังกล่าวต่อเนื่องนะครับจนกว่าจะมีสิทธิรักษาพยาบาลอื่นตามกฎหมายสำหรับกรณีบุตรของผู้เสียชีวิตนะครับก็จะได้รับสิทธิดังกล่าวนะครับต่อเนื่องจนบรรลุนิติภาวะนะครับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดครับ
2: ค่ะและในขณะเดียวกันนะคะก็มีการเห็นชอบนะคะตามที่กระทรวงกลาโหมได้มีการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเยียวยากำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาด้วยค่ะโดยมีกำลังพลนะคะที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้นเนี่ย91นายด้วยการประกอบด้วยเสียชีวิต29นายทุกพลภาพ12นายบาดเจ็บสาหัส39นายบาดเจ็บมาก11นายค่ะรวมวงเงินช่วยเหลือรวมกว่า452ล้านบาทค่ะ
1: นะครับสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือนะครับก็ประกอบด้วยผู้เสียชีวิตนะครับรายละ10ล้านบาทนะครับผู้ทุพพลภาพนะครับรายละ10ล้านบาทผู้บาดเจ็บสาหัสนะครับรายละ1ล้านบาทแล้วก็ผู้บาดเจ็บมากนะครับอันนี้รายละ 500,000 บาทครับ
2: ค่ะทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็ได้กล่าวว่ามาตรการดังกล่าวค่ะสะท้อนถึงความห่วงใยของรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมนะคะที่ให้ความสำคัญต่อกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติซึ่งรัฐบาลจะไม่ทอดทิ้งผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติก็พร้อมยืนยันนะคะว่ากระทรวงกลาโหมจะดำเนินการดูแลช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวอย่างเต็มกำลังทางด้านสิทธิประโยชน์สวัสดิการและการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: นะครับสำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณานะครับที่บอกว่าเสียชีวิตนั้นนะครับก็หมายถึงการเสียชีวิตนะครับที่เป็นผลโดยตรงหรือว่าเป็นผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์สถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาส่วนคำว่าทุพพลภาพนะครับนั่นก็หมายถึงการสูญเสียอวัยวะสำคัญหรือสูญเสียสมรรถภาพทางกายประการใดประการหนึ่งอันเป็นผลโดยตรงหรือว่าผลสืบเนื่องต่อเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับอย่างเช่นสูญเสียแขนขาการมองเห็นหรือว่าสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะสำคัญ
2: ค่ะบาดเจ็บสาหัสหมายถึงผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในและพักรักษาตัวเกิน20วันอันเป็นผลจากเหตุการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและบาดเจ็บมากหมายถึงผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในตั้งแต่2วันแต่ไม่เกิน20วันอันเป็นผลจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะ
1: นะครับก็พูดถึงเหตุการณ์ชายแดนนะครับในช่วงนี้เรามีบทเพลงนะครับเรียกว่าเป็นบทเพลงรั้วของชาตินะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในบทเพลงที่อยู่ในโครงการประกวดบทเพลงรักชาตินะครับซึ่งกองทัพบกนี่ได้จัดทำขึ้นนะครับเมื่อปี2555อยู่ในกลุ่มบทเพลงความรักความห่วงใยแล้วก็ความเห็นอกเห็นใจของประชาชนนะครับที่มีต่อทหารในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันอธิปไตยของชาตินะครับโดยแต่งโดยคุณชัดสินสืบผลนะครับไปติดตามรับฟังกันเลยครับ

0: ที่เรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงนี้กันบ้างนะคะหลายโรงเรียนเนี่ยเริ่มที่จะเปิดเทอมแล้วนะคะรัฐบาลเองก็ได้มีมาตรการในการช่วยเหลือลดภาระผู้ปกครองเดินหน้าบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายค่ะล่าสุดกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ได้มีการจัดโครงการ Back to School 2026เป็นการลดราคาสินค้าและบริการด้านการศึกษากว่า 1,000 รายการนะคะลดสูงสุดเนี่ยถึง 86% ด้วยกันค่ะระหว่างวันที่30เมษายนจนถึงวันที่31พฤศจิกายนนี้นะคะครอบคลุมทั้งเครื่องแบบนักเรียนอุปกรณ์การเรียนสินค้าไอทีและบริการเสริมต่างๆผ่านห้างร้านธงฟ้าแล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์ทั่วประเทศค่ะก็คาดการนะคะว่าจะสามารถช่วยลดภาระประชาชนได้ไม่น้อยกว่า300ล้านบาทค่ะ
1: นะครับแล้วก็มาต่อกับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพนะครับพาณิชย์ลดพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนซึ่งก็จะดำเนินการนะครับในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายน2019เพื่อเป็นการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับราคาพิเศษสู่ชุมชนทั่วประเทศนะครับอันนี้ผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนะครับกว่า 3,800 คันจุดจำหน่ายนะครับผ่านไปรษณีย์ผ่านจังหวัดแล้วก็อำเภอนะครับทั้งหมด946จุดแล้วก็ร้านค้าชุมชนนะครับจำนวน129ร้านตั้งเป้านะครับว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนนี่ได้ไม่น้อยกว่า280ล้านบาทครอบคลุมกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเลยครับ
0: ค่ะทั้งนี้นะคะผู้ประกอบการรถพุ่มพวงที่เข้าร่วมในโครงการค่ะก็จะได้รับค่าได้รับการสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงแบ่งตามประเภทรถนะคะสูงสุด 3,000 บาทต่อเดือนแล้วก็จะต้องจำหน่ายสินค้าในราคาตามที่กำหนดพร้อมกับติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอย่างชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าสามารถเข้าถึงสินค้าราคาพิเศษและป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคานั่นเองค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะภายในวันพรุ่งนี้ที่กองบัญชาการกองทัพบกค่ะก็จะมีจัดให้มีตลาดนัดอยู่แล้วเนาะที่เราจะมีทุกวันศุกร์แต่ก็มีเพิ่มนะคะเกี่ยวกับเรื่องของธงฟ้าสินค้าธงฟ้าใช่ไหมคะที่จะมาวันพรุ่งนี้
1: ก็โครงการเดิมคือช็อปชิมชิว
0: ใช่แล้วก็มีตรงนี้มาเพิ่มเติม
1: ใช่ครับก็เชิญชวนกำลังพลนะครับภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะครับมาช็อปชิมชิวกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับมาดูเรื่องของการตรวจเยี่ยมฐานใหม่นะครับของผู้บังคับบัญชาเมื่อวานนี้นะครับทางด้านพลโททิติพันธ์ฐานะจาโรนะครับเจ้ากรมยุทธศึกษาฐานบกนะครับพร้อมคณะท่านได้ลงพื้นที่นะครับได้ไปตรวจเยี่ยมการฝึกฐานใหม่ผลัดที่1ทับ69หลายหน่วยด้วยกันนะครับอย่างเช่นมณฑลฐานบกที่13กองพันฐานจู่โจมกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่31รักษาพระองค์กองพันฐานปืนใหญ่ที่11กรมฐานปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์นะครับโดยมีผู้ขับหน่วยแต่ละหน่วยนะครับได้ให้การต้อนรับโดยท่านเจ้ากรมยุทธศาสตร์ฐานบกนะครับได้มีข้อเน้นย้ำให้แต่ละหน่วยนะครับได้ดำเนินการดังนี้เลยครับ
0: ค่ะมณฑลทหารบกที่13นะคะมาตรการแรกก็คือให้ใช้คอฝอากาศยานไร้คนขับของนปอค่ะสำหรับการฝึกทหารใหม่นะคะมาตรการที่2ให้หน่วยฝึกเนี่ยสำรวจทหารใหม่ที่มีความสนใจสมัครสอบเป็นนักเรียนใน10ค่ะเพื่อที่จะเตรียมการทางด้านเอกสารงานธุรการโดยให้ช่วยเหลือทหารใหม่ในการสมัครออนไลน์ตามที่กรมยุทธศึกษาทหารบกนะคะได้กำหนดในห้วงวันที่1ถึง30มิถุนายนนี้และสอบในวันที่19กรกฎาคมนี้ค่ะมาตรการที่3นั่นก็คือให้นำคลิปวิดีโอที่กรมแพทย์ทหารบกนะคะจัดทำขึ้น2คลิปตามที่ผู้บัญชาการทหารบกท่านสั่งการนั่นก็คือคลิปแรกเนี่ยจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการช่วยเหลือการได้รับบาดเจ็บจากความร้อนค่ะและคลิปที่2การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และการใช้เครื่อง AED ไปขยายผลในหน่วยฝึกนะคะโดยครูใน10และครูทหารใหม่ต้องปฏิบัติได้เมื่อมีเหตุฉุกเฉินมาตรการที่4ผู้ฝึกทหารใหม่ควรเข้าประชุมศูนย์ CCIR ค่ะที่กรมยุทธศึกษาทหารบกนะคะแล้วก็ให้เอาใจใส่การแจ้งข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดรวมไปถึงการติดตามการประชาสัมพันธ์แล้วก็ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาเพื่อที่จะได้ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆตามห่วงเวลาได้อย่างถูกต้องค่ะ
1: นะครับส่วนที่กองพันจู่โจมนะครับท่านเจ้ากรมก็ได้เน้นย้ำนะครับเรื่องแรกก็คือให้หน่วยฝึกได้สำรวจทหารใหม่นะครับที่มีความสนใจที่จะสมัครสอบเป็นนักเรียนใน10ฐานบกนะครับเพื่อเป็นการเตรียมการนะครับทางด้านเอกสารงานธุรการก็คือให้ช่วยเหลือทหารใหม่นะครับในการสมัครออนไลน์ตามที่กรม ยุทธศึกษาทหารบกได้กำหนดไว้ในห่วงเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็สอบในเรื่องสอบในวันที่19กรกฎาคมนะครับตามที่แจ้งที่มณฑลทหารบกที่13ประการที่2นะครับให้กำกับการดูแลระเบียบปฏิบัติประจำนะครับการปฏิบัติของทหารใหม่ให้ตรงตามเวลานะครับแล้วก็ประการที่3ก็คือการจัดตู้เตียงควรจัดให้ครบตามจำนวนทหารใหม่ครับ
0: ค่ะแล้วก็ที่กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์นะคะก็มีทั้งหมดเนี่ยน่าจะประมาณสัก3มาตรการด้วยกันค่ะมาตรการแรกนั่นก็คือให้ทหารใหม่ดื่มน้ำในห้วงเวลาการฝึกให้เพียงพอรวมถึงตรวจสอบสีปัสสาวะในแต่ละห้วงเวลาว่าเป็นสีใดนะคะก็กำกับให้ดื่มน้ำให้เป็นไปตามที่กรมแพทย์ทหารบกได้กำหนดไว้ค่ะมาตรการที่2ให้หน่วยฝึกปฏิบัติตามคำแนะนำการฝึกทหารใหม่ของกรมยุทธศึกษาทหารบกนะคะอย่างเคร่งครัดนะคะมาตรการที่3ให้ทำการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงให้ถูกต้องตามที่กรมแพทย์ทหารบกค่ะได้กำหนดโดยเฉพาะสีแดงเนี่ยให้งดฝึกนะคะสำหรับทหารใหม่ที่มีค่าดัชนีมวลกายค่ะ BMI นะคะมากกว่า30หรือว่าน้ำหนักตัวมากกว่า100กิโลกรัมใช่ไหมคะ
1: ใน
0: สัปดาห์แรกเนี่ยก็ให้ติดสัญลักษณ์สีแดงค่ะงดฝึกแล้วก็ออกกำลังกายทุกชนิดเพื่อให้มีการปรับตัวต่อสภาพอากาศตั้งแต่สัปดาห์ที่2เป็นต้นไปให้พิจารณาติดสัญลักษณ์สีเหลืองร่วมกับพิจารณาอาการอื่นๆให้ลดปริมาณการฝึกแล้วก็การออกกำลังนั่นเองค่ะ
1: นะครับแล้วก็ปิดท้ายที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่11กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์นะครับท่านได้เน้นย้ำว่าต้องปฏิบัติต่อทหารใหม่นะครับโดยคำนึงถึงเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ไม่มีการลงโทษนะครับที่ผิดไปจากคำสั่งของกองทัพบกและแนวทางที่กรมยุทธศึกษาทหารบกกำหนดรวมถึงไม่นำข้อความและภาพนะครับที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจอนุมัติไปลงในสื่อโซเชียลออนไลน์นะครับด้วยความคึกขนองอันจะสร้างความเสื่อมเสียให้กับกองทัพบกให้พึงระลึกเสมอว่าการฝึกทหารใหม่นะครับเป็นชื่อเสียงและก็เป็นภาพลักษณ์ของกองทัพบกประการที่2นะครับก็คือให้หน่วยฝึกเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลให้พร้อมนะครับในสนามฝึกตลอดเวลาแล้วก็เรื่องที่3นะครับก็คือเรื่องเดียวกันนะครับก็คือให้สำรวจทหารใหม่นะครับที่มีความสนใจในการสมัครเป็นนักเรียนใน10ทหารบกเพราะว่าเป็นการเตรียมการด้านเอกสารด้านธุรการนะครับเพราะว่าปีหน้าเป็นการสอบแบบใหม่แล้วนะครับ
0: มี
1: ภาคกอภาคขอภาคคอนะครับแต่ว่าของนักเรียนใน10เนี่ยจะไม่มีภาคขอนะครับก็คือเฉพาะทางก็จะไม่มีนะครับอันนี้ก็ท่านเจ้ากรมเน้นย้ำแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับให้ผู้ปกครองนะครับนำเอกสารหลักฐานที่จะต้องใช้ในการสมัครมาให้กับหน่วยฝึกได้นะครับตั้งแต่วันเยี่ยมญาติครั้งแรกนะครับที่จะถึงนี้ก็คือวันที่17พฤษภาคม2559เป็นต้นไปครับ
0: ค่ะในขณะเดียวกันนะคะทางด้านของกรมยุทธศึกษาทหารบกค่ะหน่วยขึ้นตรงนะคะลงไปถึงโรงเรียนใน10ทหารบกนะคะก็ทางด้านอนุศาสนาจารย์ค่ะโรงเรียนใน10ทหารบกได้มีการพบปะอบรมคุณธรรมความสามัคคีวินัยพร้อมกับให้คำแนะนำการไหว้พระสวดมนต์ตามแบบธรรมเนียมทหารพระพุทธรูปประจำหน่วยทหารแก่ทหารใหม่ผลัดที่1ปี2569จำนวน119นายนะคะเพื่อที่จะให้น้องๆทหารใหม่เนี่ยมีพระรัตนตรัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้รับข้อคิดคติธรรมคลายกังวลซึ่งการปฏิบัติก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ
1: ครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักกันสักครู่นะครับก่อนที่จะมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการครับ
2: คุณตาบอกว่าเมื่อก่อนควายไทยคือหัวใจของชาวนาค่ะควายช่วยไถนาลากของและอยู่เคียงข้างชาวนามาหลายร้อยปีเลยนะคะสำหรับคนไทยควายไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงแต่เหมือนสมาชิกในครอบครัวค่ะวันนี้เครื่องจักรเข้ามาแทนที่ควายมากขึ้นจนหลายคนเริ่มลืมคุณค่าของพวกเขาแต่ตอนนี้หลายชุมชนกำลังช่วยกันอนุรักษ์ควายไทยเพื่อส่งต่อมรดกของเราให้คนรุ่นต่อไปค่ะควายไทยไม่ใช่แค่อดีตของชาวนาไทยแต่คือหัวใจของวัฒนธรรมไทยที่เราทุกคนควรร่วมกันรักษาไว้ค่ะ
1: นะครับก็วันนี้14พฤษภาคมนะครับวันอนุรักษ์ควายไทยเราทุกคนนะครับก็มาร่วมกันรำลึกถึงบุญคุณสัตว์คู่เกษตรกรรมนะครับสู่มรดกทางวัฒนธรรมที่ต้องรักษาไว้นะครับหากย้อนไปในอดีตนะครับภาพของควายหรือว่ากาสอนที่กำลังลากไถอยู่กลางท้องนาก็คือภาพที่เป็นสัญลักษณ์ของเกษตรกรรมไทยควายนะครับไม่เพียงแต่เป็นสัตว์แรงงานนะครับแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแล้วก็วิถีชีวิตของชาวนามาอย่างยาวนานเลยนะครับ เพื่อให้คนรุ่นหลังนะครับได้ตระหนักถึงคุณค่านี้รัฐบาลนะครับจึงได้กำหนดให้วันที่14พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์ควายไทยซึ่งควายไทยนะครับไม่ใช่แค่อดีตแต่คือมรดกทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าเรื่องราวของแผ่นดินไทยนะครับรวมกันส่งต่อความรักและก็อนุรักษ์ควายไทยนะครับเพื่อให้ลูกหลานนี่ได้รู้จักเพื่อนแท้ของชาวนาไทยไปอีกนานแสนนานนะครับอันนี้ก็คือวันที่14พฤษภาคมครับวันอนุรักษ์ควายไทยครับ
0: ค่ะมาต่อกันที่เรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีฝนตกนะคะแทบจะทุกพื้นที่เลยโดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเองนะคะล่าสุดเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ได้มีการประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่3นะคะซึ่งก็จะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่14นั่นก็คือวันนี้ไปจนถึงวันที่18พฤษภาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างค่ะจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกองตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะ
1: นะครับสำหรับคลื่นลมนะครับบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยก็จะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะครับโดยในช่วงวันที่15ถึง18พฤษภาคมนี้นะครับทะเลอันดามันนะครับจะมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนี่คลื่นอาจจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยนะครับตอนบนก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือนะครับในบริเวณดังกล่าวก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กนะครับบริเวณทะเลอันดามันก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวเอาไว้ด้วยก็ขอให้ประชาชนนะครับได้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับทางเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้นะครับที่ www.tmd.go.th นะครับหรือว่าจะโทรสายด่วนนะครับ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ค่ะแล้วก็เห็นล่าสุดนะคะที่ก่อนที่เราจะเข้ารายการกันก็คือทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ได้มีการแถลงข่าวนะคะเปิดเขาเรียกว่าไงนะประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนในวันพรุ่งนี้15พฤษภาคม
1: นะครับใช่ครับก็หลายพื้นที่หลายส่วนของภูมิภาคก็แจ้งเตือนในส่วนภาคของตัวเองอยู่นะครับ
0: ก็เริ่มที่จะแจ้งเตือนกันเรื่อยๆนะคะเกี่ยวกับสภาพอากาศในช่วงนี
1: ้นะครับแล้วก็สิ้นเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็จะมีวันหยุดยาวอีกแล้วนะครับคุณสุภร
0: ค
1: นใดที่จะวางแผนในการที่จะเดินทางมาเยี่ยมชมพระบรมราชวังแล้วก็วัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วก็กราบถวายบังคมพระบรมศพนะครับทางสำนักพระราชวังนะครับก็ขอแจ้งการเข้าพระบรมราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2519ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันวิสาขาบูชานะครับประจำปีพุทธศักราช2569ดังนี้นะครับก็จะเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นงดการเข้าชมพระโบสถ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันสามารถที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้นะครับก็ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพลานนะครับก็จะปิดเวลา 11:00 นก็โปรดแต่งกายสุภาพนะครับสำหรับเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแล้วก็ชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษนะครับห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งเท่านั้นนะครับอันนี้ก็วางแผนเพราะว่าจะเป็นวันหยุดยาว3วันนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงนะครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะเจ้าหน้าที่ประมงเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบปลาหมอคางดำโผล่ชายฝั่งทะเลพัทยาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลอรี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลอรี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่

0: รีม
1: ตองนี
0: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิ
0: และอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตรา5มา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบ
0: ยาหอมเทพจิตรา5มา
1: อมแล้วชื่นใจ
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
3: จากกรณีมีรายงานพบปลาหมอคางดำในพื้นที่ทะเลพัทยาความคืบหน้าล่าสุดนางมยุรีณพัทลุงประมงอำเภอบางละมุงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสะพานปลานาเกลือได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบปลาหมอคางดำเมื่อ2วันก่อนบริเวณสะพานปลานาเกลือและหาดพัทยาแต่จากการตรวจสอบวันนี้ไม่พบปลาหมอคางดำแต่อย่างใดโดยคาดว่าการพบปลาหมอคางดำทั้ง2จุดอาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามประมงอำเภอบางละมุงระบุว่าปลาหมอคางดำเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่สามารถอาศัยอยู่ได้ในพื้นที่น้ำกร่อยบริเวณชายฝั่งแต่ยังไม่พบในเขตทะเลลึกทั้งนี้ช่วงฤดูฝนที่มีน้ำจืดไหลลงสู่ทะเลอาจเป็นปัจจัยเอื้อต่อการกระจายตัวของปลาขอความร่วมมือประชาชนหากพบหรือจับปลาหมอคางดำสามารถนำมาประกอบอาหารหรือแปรรูปเพื่อบริโภคได้เนื่องจากสามารถรับประทานได้ตามปกติแต่หากพบเป็นปลาขนาดเล็กและไม่นำไปใช้ประโยชน์ขอให้ทำลายทันทีและหลีกเลี่ยงการปล่อยกลับลงทะเลหรือแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อช่วยควบคุมและลดการแพร่ระบาดของชนิดพันธุ์ดังกล่าวในระบบนิเวศชายฝั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงกรุงนิวเดลีอินเดียเตรียมร่วมประชุมบลิกหวังต่อยอดเศรษฐกิจดิจิทัล AI ผลักดันบทบาทของประเทศกลุ่ม Global South รับมือความท้าทายคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
4: นายศิริศักดิ์ พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียเพื่อร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์และประเทศหุ้นส่วนที่ศูนย์ประชุมภารัตมันตาปัมสำหรับการประชุมวันนี้นายศิริศักดิ์พร้อมประเทศสมาชิกบริกส์และประเทศหุ้นส่วนจะเข้าคารวะนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียจากนั้นเวลา 15:15 นายศิริศักดิ์จะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์และประเทศหุ้นส่วนภายใต้หัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นนวัตกรรมความร่วมมือและความยั่งยืนโดยปัจจุบันบริกส์เป็นกรอบความร่วมมือที่ถูกจับตาที่ย้ำความจำเป็นในการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลและกลไกพหุภาคีให้สอดคล้องกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงผลักดันบทบาทของประเทศกลุ่ม Global South เพื่อรับมือความท้าทายร่วมอาทิจีนในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีขั้นสูง AI พลังงานสีเขียวและเศรษฐกิจดิจิทัลบราซิลซึ่งมีความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพอากาศยานและพลังงานสะอาดเป็นต้นสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานจากสาธารณรัฐอินเดีย
3: กองทัพเรือเข้มสกัดขบวนการลักลอบค้าของผิดกฎหมายชายแดนแม่น้ำโขงจับกลุ่มผู้ลักลอบส่งใบกระท่อมยาแก้ไอและตรวจยึดกระเทียมเถื่อนกว่า10ตันคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
5: พลเรือตีปานและรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือได้ทำการสกัดกั้นกิจกรรมข้ามชาติ2กรณีโดยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงได้บุกจับขบวนการค้าของเถื่อนในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดมุกดาหารสามารถตรวจยึดใบกระท่อมยาแก้ไอและกระเทียมหนีภาษีรวมกว่า10ตันซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศขณะที่ชายแดนจันทบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมาทหารพานาวิกโยธินสามารถสกัดจับ2หญิงไทยลักลอบข้ามแดนจากกัมพูชาหลังถูกมิจฉาชีพหลอกผ่านเทเลกราฟไปทำงานเว็บพนันออนไลน์แต่กลับถูกลอยแพโฆษกกองทัพเรือย้ำว่าประชาชนอย่าหลงเชื่อการชักชวนทำงานออนไลน์ที่ผิดกฎหมายพร้อมสั่งยกระดับการลาดตระเวนเข้มข้นทุกมิติเพื่อกวาดล้างมาเฟียข้ามชาติและรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนอย่างสูงสุดวิริยะจันทรารายงาน
6: ไก่ทอดกล้วยทอดแสนโอชาส้มตำปูปลาร้าก็น่ากินขนมกรุบกริบอร่อยลิ้นแต่ทั้งโซเดียมทั้งไขมันชำเลยรณรงค์คนไทยลดโซเดียมลดไขมันเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: กองทัพบกขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแทนความเสียสละของเหล่านักรบไทยผ่านการบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสวัสดิการกองทัพบกเพื่อนำไปช่วยเหลือทหารและครอบครัวที่เสียสละเพื่อประเทศชาติสามารถบริจาคผ่านมูลนิธิโดยตรงที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนเลขที่077-227-8313ชื่อบัญชีมูลนิธิสวัสดิการทหารบกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-297-8298
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: ถ้าวันนี้ไม่รู้จะยิ้มกับใครยิ้มกับตัวเองในกระจกก็ได้นะ
2: EFM Playlist of the Week
3: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: Number 6

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
2: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
3: DJ Nan
4: สวัสดีวันพฤหัสบดีนะคะดีเจแนนรัชดามาแล้วมาทักทายกันบ่ายโมงกับ12นาทีเมื่อกี้ Playlist of the Week ของเรานะคะเป็นอันดับที่6งานในเวอร์ชันของพี่แบงค์ปริตินะคะกับใจเรายังตรงกันอยู่ไหมซึ่งจริงๆแล้วออริจินอลเวอร์ชันเป็นของวงกลาเนาะดังนั้น Playlist ต้นชั่วโมงนะคะเอาเป็นธีมแบบธีมของเพลงที่ศิลปินอีกวงนึงเอามา cover ก็แล้วกันนะคะถ้าคุณฟังมีเพลงแบบนั้นที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเราก็ชอบเพลงต้นฉบับเหมือนกันนะแต่ว่าพอเอามาทำอีกเป็นเวอร์ชันหนึ่งเราก็ชอบเหมือนกันขอเริ่มต้นด้วยงานที่เป็นออริจินอลเวอร์ชันจาก Paradox นะคะแต่ว่าเวอร์ชันนี้ Tilly Burst เอามาทำไว้กับปลายสายรุ้ง

หนึ่ง request ที่ request เพลงมาได้ตามธีมของ playlist ชั่วโมงนี้ก็คือจะเป็นเพลง cover นะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเปิดอีกสักหนึ่งเพลงละกันสำหรับ playlist นี้มีคนอยากฟังที่ปรึกษา

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen.
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยใหม่โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: ในความสัมพันธ์เนี่ยมันก็มีเรื่องที่เป็นปัญหามากมายนะคะสรรพนามในการเรียกกันและกันเนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งปัญหาก็ได้ถ้าสมมุติว่าตอนที่ก่อนเคยคุยเคยคบกันมาดูใจกันมาสรรพนามเรียกแบบน่ารักน่ารักเธอเขาตัวเองแต่ว่าพอคบไปเรื่อยๆเริ่มเปลี่ยนจากเธอเขาตัวเองเป็นคำหยาบนะเรียกจิกบึงกูอีนู่นอีนี่นะคะนี่คือเรื่องราวของคุณแตงโมที่ตอนนี้คือไม่ค่อยโอเคที่แฟนเนี่ยมาเรียกอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีครั้งหนึ่งคือคุยกันทางโทรศัพท์แล้วบังเอิญเปิดสปีกเกอร์แล้วคุณแม่มาได้ยินคุณแม่บอกว่าแตงโมขนาดพ่อเนี่ยยังไม่พูดกับแม่แบบนี้เลยคุณแตงโมเองก็ไม่โอเคน้อยใจทุกวันไม่รู้จะทำยังไงดีนะคะซึ่งแน่นว่าไอ้อย่างแบบนี้มันก็ต้องคุยกันแหละอย่างน้อยก็ต้องบอกให้เขารับรู้ว่าสิ่งที่เธอเรียกฉันแบบนี้มันไม่โอเคนะแต่สุดท้ายแล้วเขาจะปรับได้หรือไม่ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตอบไม่ได้เหมือนกันก็ต้องใช้เวลาดูไปเนาะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าพี่ๆให้คำแนะนำยังไงนะคะเออแต่แน่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟเหมือนกันนะบางคนอาจจะคือแต่ละคู่เนี่ยก็อาจจะมีสรรพนามที่ใช้เรียกกันแตกต่างกันบางคนเขาอาจจะพูดกันเรียกกันแบบนี้แต่ว่าทั้งสองฝั่งโอเครับได้แต่ถ้าสมมุติว่ามันมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่โอเคเนี่ยจริงๆการปรับก็น่าจะเป็นคำตอบที่ทำให้สองคนไปกันต่อได้นะคะก็เป็นกำลังใจคือพูดได้แค่นี้ก็เป็นกำลังใจคุณแตงโมแล้วกันแล้วก็หวังว่าคำแนะนำจากพี่ๆจะเป็นประโยชน์กับความสัมพันธ์ของคุณแตงโมในตอนนี้ที่ต้องเจอความอึดอัดใจแบบนี้นะคะพุทโธพุทโธขอบคุณอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะและโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิวะคานิวะอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวะ
5: สวัสดีวันพฤหัสบดีการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเบาๆในตอนเช้าช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญและยังช่วยทำให้รู้สึกตื่นตัวตลอดวันอีกด้วยนะครับ
3: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย
0: ์อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: เส้นทางศรัทธาของทายาทหมื่นล้านปู่อื้อลือนาคราชและปู่ผู้ชงนาคราชมูอย่างไรให้การงานรุ่งเรืองติดตามได้ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และเดือหลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
4: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
5: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
6: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก็อตเชป๊อปสิโซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perses Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fevic แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
7: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเบปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดล้อ Broker โดยเงินติดล้อโทร1501
4: ไต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะคะคุยกับคุณไนท์สุภรัตน์เจ้าของธุรกิจ Gen Z นั่นเองซึ่งเขาก็เป็นคนที่ก่อตั้งบริษัทที่ดูแลทั้งงานคอนเทนต์ด้วยโปรดักชันกลยุทธ์โซเชียลให้แบรนด์ต่างๆด้วยนะคะก็มาแชร์ประสบการณ์จากเด็กสถาปัตย์สะสมประสบการณ์จากงานคอนเทนต์การตลาด PR ไปจนถึงการสร้างแบรนด์แล้วก็ต่อยอดจนมามีธุรกิจของตัวเองนะคะมันมีคำถามนึงที่พี่ๆเขาถามว่าการเป็นพนักงานฟรีแลนซ์เนี่ยมันกังวลมั้ยมันเครียดมั้ยซึ่งคุณไนท์ก็ยอมรับว่ามันก็มีความกังวลในเรื่องของรายได้นะคะแน่นอนถ้าเราเป็นพนักงานประจำเนี่ยเรารู้แล้วแหละว่าสิ้นเดือนเดี๋ยวเราจะมีเงินเท่านี้เท่านี้เข้ามาแน่นอนแต่ว่ารายได้ของฟรีแลนซ์เนี่ยมันก็ไม่แน่นอนก็เลยมาแชร์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติเราบริหารจัดการมันดีๆเนี่ยอย่างคุณนายเองเขาก็บอกว่าตัวเขาเองตอนเนี้ยก็ยังมีงานเรื่อยๆนะแล้วก็ยังทำไม่ทันเลยนะคะอยากรู้ว่าทำยังไงให้มีงานเรื่อยๆแล้วก็ทำไม่ทันด้วยไปแชร์ไปฟังเคล็ดลับที่คุณนายเขาแชร์กันได้จากใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะคะกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501ค่ะ
2: ตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
0: EFM New Release
4: EFM New Release นะคะวันนี้เป็นหนึ่งงานจากศิลปินภายใต้411 Music นะคะเชอร์แตมนั่นเองที่ตอนนี้กลับมาเปิดโหมดเป็นศิลปินเดี่ยวเต็มตัวแล้วหลังจากก่อนหน้านี้เราได้ฟังซิงเกิลที่ร่วมกับน้องแอลลี่เป็นโปรเจกต์ยูนิตแอลลี่เชอร์แตมไปแล้วนะคะกลับมาครั้งนี้พร้อมกับซิงเกิลเดบิวต์ที่หยิบเอาเสน่ห์แบบวายแดงมาเปรียบกับความรักที่มันร้อนแรงน่าค้นหาอันตรายนิดๆ นะคะผ่านซาวแบบ R&B ฮิปฮอปผสม Afrobeatด้วยแล้วก็ที่น่าตื่นเต้นอีกอย่างนึงก็คือพระเอก MV ของ W Single นี้ในฐานะศิลปินเดี่ยวได้น้อง Next วง Buzz มาร่วมแสดง MV ด้วยนะคะนี่คืองานที่มีชื่อว่า Red Wine จากเชอร์แตมค่ะ

0: EFM New Release EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen. Woo!
2: Who?

0: เก่งมากค่ะทุกคนตรงๆทำได้ทุกคนก็ทำได้เป็นไรคะ
1: Yes fucking high
2: อ่านข้อความไปแล้วก็ยิ้มกว้างมากเลยค่ะมีคนบอกว่าเอาเปิดเพลงตัวเองหน่อยค่ะหาฟังยากมากเลยเพลงไม่เข้าใจค่ะก็เขินนะเพลงมันแบบเกินต้านอะเนาะแทบไม่แทบจะหาฟังไม่ได้ไปฟังใน YouTube แล้วกันนะเขิน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen.
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
6: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทคุณมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
5: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
6: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
5: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
7: อถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่น hey. หอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery
8: EFM Playlist of the Week
1: Highest Climber
9: Number 6
10: ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปรีติ
11: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดย Milkin เลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: EFM News
14: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
13: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา14นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับโฆษกรัฐบาลยืนยันยังไม่มีการประกาศเพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม69และอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันนักลงทุนต่างชาติยังคงต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: ผมมาริโอ้เมาเลอร์ครับ
3: พี่โอหนูชอบพี
2: ่ยูชอบไอเหรอ
3: ชอบมากพี่โอ
2: ยูชอบไอจริงๆนะ
4: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
2: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะโดยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
5: ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
6: สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียืนยันยังไม่มีการประกาศเพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
7: เพจเฟซบุ๊กสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีการแชร์ข่าวสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเสนอคณะรัฐมนตรีให้กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี2569จำนวน2วันเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมนั้นสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงปัจจุบันยังไม่มีการหารือหรือประกาศวันหยุดยาวแต่อย่างใดขอประชาชนอย่าหลงเชื่อการสร้างข่าวเท็จสำหรับวันหยุดราชการเดือนมิถุนายนนั้นได้แก่วันจันทร์ที่1มิถุนายนเป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาและวันพุธที่3มิถุนายนเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสำหรับวันหยุดราชการเดือนกรกฎาคมได้แก่วันอังคารที่28กรกฎาคมเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันพุธที่29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชาและวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมวันเข้าพรรษายศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
6: นายพุนพงศ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ชี้แจงกรณีกรมธุรกิจการค้าได้เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบถอดก้าวธุรกิจออกจากบัญชีท้ายพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542ด้วยแบ่งออกเป็น3กลุ่มว่าไม่ใช่การเปิดเสรีให้ต่างชาติเข้ามาแย่งธุรกิจคนไทยแต่อย่างใดแต่เป็นการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อขจัดความซ้ำซ้อนทางกฎหมายเพื่อเพิ่มความคล่องตัวของนักลงทุนชาวต่างชาติในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมายเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนและนำเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาพัฒนาศักยภาพแรงงานและธุรกิจไทยให้พร้อมแข่งขันในระดับนานาชาติซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านการส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลอย่างไรก็ตามแม้จะถอดธุรกิจออกจากบัญชีท้ายพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542แต่นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยหากประสงค์จะตั้งบริษัทต้องขอจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์และยังต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่กำกับดูแลเช่นเดิมเช่นธุรกิจโทรคมนาคมต้องขออนุญาตจากสำนักงานกสทช.ธุรกิจศูนย์บริหารเงินต้องขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ธุรกิจขุดเจาะปิโตรเลียมต้องขออนุญาตจากกระทรวงพลังงานเป็นต้นเพียงแต่ไม่ต้องดำเนินการขออนุญาตการประกอบธุรกิจตามพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542จากกระทรวงพาณิชย์อีกซึ่งจะช่วยลดความซ้ำซ้อนในการขออนุญาตประกอบธุรกิจได้เป็นอย่างมากเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศได้เป็นอย่างดี
8: จริงใจใส่ใจเข้าใจและร่วมใจเพื่อให้เป้าหมายในการทำงานจะได้บรรลุผลสำเร็จศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา15นาฬิกาอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สิ่งที่กำลังจะมาถึงย่อมดีกว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วแน่นอน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ Nen

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen ช่วงกลางปีแบบนี้นะคะชาวเอทาของเราเนี่ยก็ได้ทำการตรวจสุขภาพประจำปีกันไปนะคะซึ่งก็มีหลายคนที่มีผลการตรวจสุขภาพที่ค่อนข้างน่าตกใจนะโดยเฉพาะคนที่วัยเนี่ยเฉลี่ยใกล้ๆกันแบบ30เป็นต้นไปจนถึงแบบ50วัยรุ่นอย่างเราเนี่ยนะคะก็หลายคนเลยที่ภายนอกดูโอเคนะดูไม่ได้น่าจะมีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะแต่กลายเป็นว่าระดับคอเลสเตอรอลแล้วก็น้ำตาลเนี่ยสูงเรียวปี๊ดน่าตกใจมากคุณผู้ฟังแนนเองเป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่ตกใจตัวเองเหมือนกันโอ้โหมันไปได้ขนาดนี้เลยเหรอเราก็ว่าเราระวังเรื่องการกินนะเราก็ว่าเราเลือกกินอยู่แต่ว่าบางทีอะไรเล็กๆน้อยๆที่เราคิดว่านิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้ามันสะสมในจังหวะร่วมปีเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ค่าบางอย่างเนี่ยมันเกินเกณฑ์ไปได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ประหลาดใจตัวเองที่พอไปดูค่าอื่นๆเนี่ยจริงๆมีการเอาผลเนี่ยไปให้ AI เนี่ยช่วยดูด้วยนะคะช่วยเธอช่วยบอกฉันหน่อยว่าแบบภาพรวมมันเป็นยังไงแล้วพอมันบอกว่าคุณตับสวยมากไตดีมากอู้มันดีใจมากเลยอ่ะคุณผู้ฟังพอเดี๋ยวนี้คนถ้าคนชมเราว่าสวยเนี่ยเราก็ดีใจใช่ไหมแต่ถ้าผลทุกอย่างมันออกมาแล้วแบบสุขภาพเราดีแล้วแบบการทำงานของตับเราสวยมากเนี่ยมันยิ่งดีใจเข้าไปใหญ่ส่วนไอ้ผลคอเลสเตอรอลน้ำตรงน้ำตาลอะไรก็เปิดเพลงนี้ให้แล้วกันพูดไม่ออก

0: EFM Fandom Life
1: รวมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
2: คืนนี้พิเศษเตรียมตัวนะคะเรามีนัดกับ5หนุ่มโพเซสกันใน EFM Fandom Live เดี๋ยวมาอ่านแฟนฟิกด้วยนะคะมาพูดคุยถึงซิงเกิลใหม่ Turn Me On ที่ไปฟีดกับโทบี้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้5หนุ่มเขาโทรกลับไปสุ่มโทรนะสำหรับสายที่ลงทะเบียนเอาไว้นะคะแล้วก็จะได้โอกาสถาม1คำถามหน้าใหม่ด้วยคืนนี้เจอกันนะคะ EFM Fandom Live ขอบคุณอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบค่ะ
0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
3: สวัสดีครับ
4: ผมเอิร์ธครับ
5: ผมมิกครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
4: Talk อารมณ์ดีเพลงนี้ทุกแนว
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: อันขาดคลุมโปง
3: น้องสาวผมเนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตเหตุการณ์ก็ปกติก็คือมีพิธีรดน้ำศพจนมาถึงช่วงสวดช่วงที่พระสวดตอนกลางคืนมีป้าอยู่คนนึงแกพาหลานขณะที่ป้าคนนี้จะไหว้ศพอยู่ๆหลานก็วิ่งมาแล้วก็มากอดหลังยายแล้วก็บอกว่ายายไปเถอะหนูกลัวผีพวกเราก็เลยไปถามเด็กถามว่าไอ้หนูเห็นอะไรลูกเด็กคนนี้ก็บอกว่าหนูเห็นผีนั่งกินข้าวอยู่แล้วเขาก็ไปที่ผ่าข้าวซึ่งผมเป็นคนเอาไปวางเอาไว้ให้น้อง
2: อันขาดคลุมโปง X
4: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสัตว์ด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: พอพูดถึงเรื่องการดูแลสุขภาพเรื่องตรวจสุขภาพนะคะก็มีข้อความจากผู้ฟังเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์กันเยอะแยะเลยนะคะบางคนก็บอกว่าไปหาหมอตรวจหมดทุกอย่างเลยค่ะดีมากยกเว้นท้องอืดอย่างเดียวนะคะหรือว่าก็มีพูดถึงเมนูที่อยากกินเนาะพอพูดถึงเรื่องสุขภาพอยู่ดีก็อยากกินคาปูปั่นกับวิปครีมค่ะแชร์แล้วกันนะส่วนตัวนายเป็นคนไม่ค่อยติดของหวานเท่าไหร่แต่ว่ามันจะมีเมนูนึงที่นันกินแทบจะทุกวันเลยนะคะเพราะว่า1คือเราได้รับคาเฟอีนด้วย2คือมันจะมีความมันๆนัวๆอยู่นั่นคือคาปูค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
2: นอกจากประสบการณ์จากคุณผู้ฟังทางบ้านแล้วนะคะในอาคารคุณบง X เนี่ยเราก็จะมีศิลปินมีดารานะคะหรือแม้กระทั่งเป็นคนที่เล่าเรื่องผีที่ดังๆในโซเชียลเนี่ยสลับสับเปลี่ยนกันมาแชร์ประสบการณ์กันในชั่วโมงที่2ด้วยนะคะอย่างอาคารคุณบงอังคารที่ผ่านมาเรา X กับภาพยนตร์เขากะลานะคะเจอกับพี่ท็อฟฟี่ศิวดลนั่นเองก็เป็นโปรดิวเซอร์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนพอพูดถึงพี่ท็อฟฟี่เนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่คนจะนึกถึงก็คือเรื่องของ UFO เรื่องของมนุษย์ต่างดาวก็มีเรื่องจะประสบการณ์จากทริปที่ไป Area 51มาฝากพวกเราด้วยนะคะก็เป็นประสบการณ์ที่นั้นว่ามันก็กึ่งเป็นเรื่องผีเหมือนกันนะใครที่สนใจทั้งเรื่องของUFO ด้วยหรือว่าอยากจะฟังเรื่องผีด้วยนะคะจริงๆฟังได้ทั้งหมดเลยอ่ะที่พี่ทอฟฟี่เอามาเล่านะคะส่วนอังคารหน้าคันคูโปงของเรานะคะ X กับพี่ปรัชญาปิ่นแก้วแน่นอนว่าเราจะมาประกาศ2เรื่องนะคะที่ได้รับเลือกให้รับเงินรางวัล 50,000 บาทแล้วก็ต่อยอดเอาไปทำหนังกับอังคารคุณโป่ง Horror Story กันในรายการด้วยอังคารหน้าเดี๋ยวเจอกันกับน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์ค่ะและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
3: อังคารคุณโป่ง
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสายพันสุขใจให้กินบัส
4: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ช่วงสัปดาห์นี้ฝนตกแทบจะเกือบทุกวันเลยนะคะแล้วเราก็สงสัยว่าเอ๊ะนี่มันหน้าร้อนหรือหน้าฝนไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่ากรมอุตุเนี่ยออกมาประกาศแล้วว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้15พฤษภาคมเราจะเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วใครที่ชอบความชุ่มฉ่ำของฝนเนี่ยเตรียมรับแรงกระแทกเลยเพราะว่าถ้าเขาเข้าสู่ฤดูเขาอย่างเป็นทางการนี่ว่าเขาไม่ออมมือแน่นอนขนาดอยู่ฤดูร้อนเนี่ยเขายังมาให้เราได้ชุ่มฉ่ำอยู่เกือบทุกวัน

ยอมจากลานดอกไม้นะคะหมดเวลาแล้วผู้ฟังเดี๋ยวลาไปช่วงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เรากลับมาเจอกันใน EFM Fandom Live นะคะแต่ว่าถ้าชาวแก๊งบ่ายโมงพรุ่งนี้ยังอยู่ด้วยกันอีก1วันของรอบสัปดาห์นี้บ่ายโมงถึงบ่าย3กับ DJ แนนส่วนวันนี้ลาไปด้วยงานจาก Bus 5กับแค่ไหนแค่นั้น

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen. EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: Popcorn, popa popcorn, eh?
5: Popcorn, popa popcorn, eh?

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perses, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัวโพสต์ Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ

0: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
1: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
2: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่เราเห็นตัวเองไม่มีหัว
3: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยุบมีใครมานอนด้วยอะ
0: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
4: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระดกลงไปให้กระดกลงไป
5: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
6: EFM Fandom Live
1: แอปเปิ้ลมิมสวัสดีค่ะ
7: สว
1: ั
7: สด
1: ี
7: ค่ะ
1: เดี๋ยวโทรกลับไปหานะคะแฟนคนแรก
8: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
9: สว
1: ั
9: สด
1: ี
9: ค่ะ
8: พวกพี่แบบเป็นรอยยิ้มแล้วก็กำลังใจที่ดีมากของแฟนคลับทุกคนเลยแค่เห็นแบบพี่แอปกับน้องมิมมาเล่าเรื่องแบบโพสต์รูปในแต่ละวันก็แบบยิ้มกันได้แล้วว่าแอปเปิ้ลมิมทำให้วันที่จ่องแจ๋งกลายเป็นวันที่เจ๋งแจ๋วได้เลย
6: โอ้ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM News
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 15:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีย้ำตำรวจบังคับใช้กฎหมายเข้มจัดการต่างชาติสร้างปัญหาในไทยสักครู่กลับมาติดตามครับ
13: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
14: เสียวอะไรหรอครับ
13: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
14: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
13: โหดีจังเลยค่ะ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
4: ายกรัฐมนตรีเรียกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหารือสางปัญหานอมินีสมสิทธิ์ที่ดินขยายอิทธิพลย้ำต้องจัดการให้สิ้นซากคุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
5: มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้เรียกพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าพบบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งจากนั้นภายหลังเสร็จสิ้นการหารือผบ.ตร.ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยให้รถไปรับด้านหลังตึกไทยคู่ฟ้าก่อนเดินทางออกจากทำเนียบขณะที่พลตำรวจโทจิรภพเปิดเผยว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากำชับเรื่องของการปราบปรามต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายทั้งหาดฟรีดอมที่จังหวัดภูเก็ตและเกาะพังงันสุราษฎร์ธานีสั่งการให้จัดการอย่างสิ้นซากส่วนนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายอย่างไรนั้นพลตำรวจโทจิรภพระบุว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กฎหมายในการจัดการและดูแลสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในประเทศไม่ว่าจะเป็นหาดฟรีดอมและเกาะพังงันที่มีนอมินีต่างชาติทำงานซึ่งการทำงานนำโดยผบ.ตร.และพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงทีมงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะช่วยกันปราบปรามอย่างจริงจังซึ่งนายกเน้นย้ำจะต้องจัดการให้สิ้นซากส่วนการหารือถึงมาตรการวีซ่านั้นพลตำรวจโทจิรภพยอมรับว่ามีการหารือกับนายกรัฐมนตรีอยู่บ้างถือเป็นนโยบายภาพใหญ่ในการแก้ไขปัญหาซึ่งนายกบอกว่าดำเนินการอยู่ส่วนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เสนอข้อเสนอแนะอะไรบ้างนั้นพลตำรวจโทจิรภพยืนยันว่าเป็นเรื่องที่ผบ.ตร.และรองผบ.ตร.ได้มีการพูดคุยในรายละเอียดกันอยู่ตลอดเวลาอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ปิยรัตน์ตั้งกระทู้สดจี้รัฐบาลรับผิดชอบปมจับชาวต่างชาติพร้อมอาวุธสงครามชี้สะท้อนความล้มเหลวฝ่ายความมั่นคงคุณพิพลชัยพฤกษ์แกรนครับ
6: นายปิยรัตน์จงเทพส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดต่อรัฐบาลกรณีจับกลุ่มชาวต่างชาติพร้อมอาวุธสงครามจำนวนมากหลังเจ้าหน้าที่ขยายผลจากอุบัติเหตุเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาจนพบระเบิดซีโฟอาวุธปืนและหนังสือเดินทางหลายเล่มโดยระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นตระหนกเพราะอาวุธที่พบมีอนุภาพสูงและอาจใช้ในการก่อเหตุร้ายได้โดยนายปิยรัตน์ระบุว่าสิ่งที่น่ากลัวคือการจับกลุ่มครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากระบบข่าวกรองหรือการทำงานเชิงรุกของฝ่ายความมั่นคงแต่เกิดจากความบังเอิญจึงสะท้อนถึงช่องโหว่และความล้มเหลวของระบบพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบและชี้แจงมาตรการป้องกันภัยคุกคามในอนาคตพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหลายคดีความรุนแรงที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจึงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งขยายผลไปถึงผู้บงการและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังเพื่อพื้นความเชื่อมั่นด้านความมั่นคงของประเทศทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าจากการตรวจสอบยังไม่พบข้อมูลเชื่อมโยงผู้ต้องหากับเครือข่ายก่อการร้ายแต่ยอมรับว่าอาจมีช่องว่างในการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานซึ่งรัฐบาลรับทราบและกำลังเร่งแก้ไขพร้อมยืนยันว่าหากเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมเตรียมผลักดันให้คดีนี้เข้าสู่การพิจารณาเป็นคดีพิเศษเพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมกันขยายผลและดำเนินคดีถึงที่สุดนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีก็รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.org หรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID 0804042439หรือโทรศัพท์หมายเลข02-354-7391-2ต่อ112
7: ได้เวลาคนไทยร่วมใจประหยัดพลังงานกันอีกครั้งด้วยการ Work From Home ลดการใช้รถยนต์ที่ไม่จำเป็นไม่กักตุนน้ำมันและเพิ่มการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยร่วมผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา16นาฬิกาอิทธนินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: กองทัพบกจะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในทบที่จะบรรจุเข้ารับราชการในปีงบประมาณ2570โดยบูรณาการระบบการคัดเลือกข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหมเข้ารับราชการในทบให้มีกระบวนการเดียวกันเพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือกกำลังพลทบตั้งแต่บัดนี้จนถึง15พฤษภาคม2569ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมยุทธศึกษาทหารบกโทรศัพท์หมายเลข022414037และ022414068ต่อ89100ในวันและเวลาราชการ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: เราจะรู้รสชาติของความสุขก็ต่อเมื่อเราผ่านความทุกข์มาก่อน
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สวัสดีวันพฤหัสบดีเตรียมอาหารง่ายๆในตอนเช้าอย่างไข่ต้มสัก2ฟองก็ช่วยเติมโปรตีนเพิ่มพลังได้แล้วนะคะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: EFM Fandom Live
7: Apple Mim สวัสดีค่ะ
8: สว
7: ั
8: สด
7: ี
8: ค
7: ่
8: ะ
9: สว
7: ั
9: สด
8: ี
9: ค
8: ่
9: ะ
7: โทรกลับไปหาแล้วค่ะเป
9: ็
7: นแฟนคนแรก
10: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
11: สว
7: ั
11: สด
7: ี
11: ค่ะ
10: พวกพี่แบบเป็นรอยยิ้มแล้วก็กำลังใจที่ดีมากของแฟนคลับทุกคนเลยแค่เห็นแบบพี่แอปกับน้องยิ้มมาเล่าเรื่องหรือแบบโพสต์รูปในแต่ละวันก็แบบยิ้มกันได้แล้วว่าแอปเปิ้ลยิ้มทำให้วันที่จ่องแจ๋งกลายเป็นวันที่เจ๋งแจ๋วได้เลย
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

คยไหมอยากเริ่มแต่กลัวล้มอยากตั้งแถวใหม่แต่แถวที่มีอยู่ก็ยาวถึงดาวอังคารแล้วยุคนี้ถ้าไม่ต่างก็ไม่ได้เกิดเราเลยเปิดแถวพิเศษให้AIS presents WTF Festival Into the World of Outliers Marketing Fest ครั้งแรกของเมืองไทยยกขบวนเจ้าของแบรนด์ดังที่ขบถจนเติบใหญ่พร้อมเติมไฟในการสร้างธุรกิจให้คุณ 23-24 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรและลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรีตั้งแต่2 มีนาคมนี้ทางซิปอีเวนต์

0: ทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 16:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับสภาผู้แทนราษฎรเบรกพิจารณาพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทหลังฝ่ายค้านส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสักครู่กลับมาติดตามครับ
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทพลาสเตอร์วอลแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ฮาเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉือนมาทั้งถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
2: กลุ่มเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกลุ่มเซลโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเซลโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
4: สภาผู้แทนราษฎรชะลอพรก.กู้เงิน400 ล้านบาทหลังส.ส.พรรคประชาชนเข้าชื่อส่งสารรัฐธรรมนูญตีความเลอศักดิ์แจ้งต้องรอคำวินิจฉัยภายใน60 วันก่อนเดินหน้าบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาคุณนิพิพล ชัยพฤกษ์ รายงานครับ
5: นายเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงกรณีพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศโดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่สามารถบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมของสภาได้เนื่องจากก่อนหน้านี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยส.ส.รวมกว่า135 คนซึ่งมีจำนวนเกินกว่า1 ใน 5ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดได้เข้าชื่อยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดฉบับดังกล่าวเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่โดยนายเลิศศักดิ์ระบุว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา173เมื่อมีการยื่นคำร้องในลักษณะนี้สภาผู้แทนราษฎรจะต้องชะลอการพิจารณาไว้ก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยแล้วเสร็จทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีกรอบเวลาพิจารณาไม่เกิน60 วันนับจากวันที่ได้รับเรื่องและหากวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ดังกล่าวไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญจะส่งผลให้กฎหมายฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นโดยการวินิจฉัยต้องใช้เสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า6 จาก 9 เสียงของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งทุกอำเภอตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎรย้อนหลัง10 ปีคัดกรองบ้านและบุคคลผิดปกติสกัดขบวนการนอมินีที่กระทบความมั่นคงในพื้นที่คุณศศิดาราสิงห์เนตรรายงานครับ
6: นายรัฐพลนราดิศรผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมกับฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงเร่งวางมาตรการคัดกรองบุคคลและเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยโดยสั่งการให้ที่ทำการปกครองทั้ง25 อำเภอตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนราษฎรย้อนหลัง10 ปีเพื่อค้นหาความผิดปกติในบ้านที่มีประวัติการแจ้งย้ายเข้าและย้ายออกบ่อยครั้งรวมถึงสำรวจครัวเรือนที่มีสมาชิกหนาแน่นกว่า10 คนขึ้นไปซึ่งถือเป็นสัญญาณบ่งชี้ความไม่โปร่งใสในพื้นที่มาตรการเชิงรุกครั้งนี้ยังรวมถึงการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคคลผู้ถือบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรสีชมพูและตรวจสอบการจดทะเบียนสมรสกับบุคคลต่างด้าวอย่างละเอียดเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการวิเคราะห์พฤติกรรมที่น่าสงสัยโดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานด้านที่ดินพาณิชย์ตำรวจและทหารเพื่อขยายผลตรวจสอบทรัพย์สินการทำธุรกรรมทางการเงินการเสียภาษีและที่มาของเงินทุนในธุรกิจที่มีรายได้ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเพื่อกวาดล้างกลุ่มทุนแฝงและตัดวงจรอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรมศศิดาราสิงห์เนตรรายงาน
7: สมัครแล้วโครงการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5ภายใต้แนวคิดสืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันเวทีแห่งเกียรติยศที่เปิดโอกาสให้น้องๆระดับมัธยมศึกษาอายุตั้งแต่12 ถึง 18 ปีได้แสดงพลังความสามารถสืบสานดนตรีไทยและแสดงความจงรักภักดีผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินรางวัล 150,000 บาทและรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า340,000 บาทโดยต้องใช้เครื่องดนตรีไทยดนตรีพื้นบ้านอย่างน้อย3 ชนิดร่วมกับดนตรีสากลพร้อมส่งคลิปการแสดงเพลงพระราชนิพนธ์ความยาวไม่เกิน10นาทีสมัครได้ตั้งแต่1ถึง12มิถุนายนนี้ผ่าน LINE ID @kita_award หรือเว็บไซต์ www.kitamusicawards.com
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระบรมราชูปถัมภ์ส สมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลมอมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์มอมงามจิตบุรชัดหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.org หรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID0804042439หรือโทรศัพท์02-354-7391-2ต่อ112
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ความสุขที่แท้จริงคือการพอใจ
3: สวัสดีครับโอมครับ
4: ปูนครับ
3: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
4: EFM 94
3: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ Number 1

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ
4: สนับสนุนโดยมิสเตอร์ DIY

มาแล้วฮะจอยหมอเจมนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้สายครับผมตบมือตัวเองหน่อยอย่าประมาทอโศกเด็ดขาดนะกับเวลาผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับไหนๆก็มาแล้วนะฮะมาเอ็ดกันได้เลยครับผ่านทางแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินนะฮะแล้วก็ฝากเพลงที่คุณอยากฟังไว้ด้วยนะฮะบรรยากาศแบบนี้อยากจะได้มูดแอนด์โทนแบบไหนบางคนเศร้าบางคนกำลังคึกคักเลยบอกหน่อยละกันนะครับเอาใจไปถูกมาซ้าย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr.
3: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
2: อยู่ดูแลคุณผู้ฟังครับยาวๆถึง6โมงเย็นเลยนะฮะส่งข้อความมาคุยกันได้ครับนี่คุณทิปเปิลมาแล้วนะเย้ๆมาแล้วด้วยดีใจไม่ได้เจอเสียงพี่เจมส์นานเลยค่ะเห็นแต่เป็นรีวิวรถล้วนๆเลยอยากฟังเสียงพอดีเลยนะฮะแล้วก็อยากให้กลับมาจัดรายการแบบมันๆกับพี่ยูเอาเอฟเฟกต์พี่เจมหายเลยเห็นไหมไม่ได้จัดนานขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวจัดเพลงโยกๆให้ละกันนะบอกว่าขอฟิลโยกๆหน่อยค่ะป่าแบบเพลงคอเซ็ตแบบเนี้ยนะจากน้องสมุยเดี๋ยวพี่เจมดูให้ละกันนะครับแต่ตอนนี้ไปเรื่องผีๆกันก่อน
4: อังคารคลุมโปง
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
5: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
2: อังคารคูปองคุณผู้ฟังครับมันกันได้ครับทุกวันอังคารนะฮะ2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มนะครับอังคารที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีคนหนึ่งครับเขาบอกว่าเป็นหมอดูนะเปิดดวงแล้วก็เอาประสบการณ์ของลูกดวงมาฝากพวกเราครับก็เล่าให้ฟังฮะเรื่องราวก็ประมาณว่ามีลูกดวงเนี่ยเป็น LGBTQ คนหนึ่งนะครับเขามาขอให้ช่วยแบบดูดวงให้หน่อยทีนี้เวลาไปเปิดไพ่อ่านดวงนะเขาก็บอกว่าเปิดไม่ได้สักทีก็เลยต้องแบบเอ๊ะติดขัดอะไรหรือเปล่าวะก็เลยต้องไปขอไปแบบไปทำพิธีขอในการแบบเปิดดวงเนี่ยทีนี้ก็เปิดได้พอเปิดได้เสร็จปุ๊บเนี่ยทั้งผีที่รังควานลูกดวงก็มารังควานคนดูเหมือนกันนะฮะนางก็มาเล่าให้ฟังนะฮะแถมมีทิ้งท้ายครับมีการทักน้องแนนกับพี่เจมด้วยคุณผู้ฟังไม่รู้ว่าจะเป็นของจริงหรือเปล่าลองกลับไปพิสูจน์กันย้อนหลังนะฮะอังคารคุมโปงนะแล้วก็สัปดาห์หน้าคุณผู้ฟังครับอังคารคุมโปงนะเราจะเอ็กซ์กับปรัชญาปิ่นแก้วนะครับก็จะมาประกาศนะครับว่าใครเป็นผู้ชนะนะฮะในการเข้าร่วมสนุกนะฮะใน#อังคารคุมโปง Horror Story นะครับ2 เรื่องที่ได้รางวัลไปนะฮะเราจะมาประกาศชื่อกันในสัปดาห์หน้าติดตามด้วยละกันนะฮะขอบคุณด้วยครับน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตาพันท้ายนรสิงห์และบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์ที่คนรักหมาแมวเลือกใช้ครับเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสนะติดตามได้นะอังคารหน้าอังคารคุมโปงรับรองว่าเอ็กซ์แน่นอน
4: อังคารคลุมโปง X
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: 64ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย
0: ์อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
5: เขาบอกว่ามีวิญญาณสองตนมาอยู่ในร่าง
6: ตายเผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
7: มีเมื่อเธอเย็นผิดปกติ
8: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 นตรงที่ EFM 94
10: สวัสดีครับทวิจากค่าย Def Jam Thailand ครับผมขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว Let's go
11: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
12: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดโลก Broker โดยเงินติดล้อโทร1501
13: รายการที่จะไปหามุมมองของคนทำงานนะฮะใต้โต๊ะทำงานคุณผู้ฟังครับเทิร์นโปกันไปยาวๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นสัปดาห์นี้ถึงสัปดาห์หน้านะฮะไปกับคุณไนซ์นะฮะสุภรัตน์นะครับเจ้าของธุรกิจ Gen C หรือว่า Gen Z เองคุณผู้ฟังครับไม่ธรรมดานะก็ต้องบริษัทคอนเทนต์ครีเอเตอร์แอนด์โซเชียลมีเดียนะครับครบทุกโซลูชันเลยนะฮะจากเด็กสถาปัตย์นะค่อยๆสะสมประสบการณ์นะครับเรื่องของงานคอนเทนต์งาน PR งานการตลาดจนไปถึงเขาสร้างแบรนด์นะครับสู่การต่อยอดบริษัทเป็นของตัวเองก็ถือว่าเป็นสตาร์ทอัพอะที่สามารถไปต่อได้คุณผู้ฟังครับถึงแม้ว่าไม่ได้ทำงานสายตรงรายได้ก็ดีได้ไหมอ่ะเดี๋ยวไปถามคุณไนซ์เอานะครับใครที่กำลังอยากจะเปลี่ยนงานอ่ะก็มีมุมมองนี้มาให้คุยกันด้วยนะฮะเจอกันได้ครับกับใต้โต๊ะทำงานนะฮะขอบคุณด้วยนะคุณผู้ฟังครับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobDB ซื้อประกันรถคนบ้านพรบประกันติดโลกครับมีสิทธิ์ลุ้นรับโชคกว่า2ล้านบาทสนใจโทรไปที่เบอร์นี้ครับ1501
11: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
12: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
13: หลายข้อความบอกว่าเปิดเพลงมันๆโยกๆหน่อยโยกๆแบบกลับบ้านใช่ไหมเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะแก

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: บริษัทกำลังโตจะวางแผนจ้างงานยังไงดีครับให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: เราควรประเมินก่อนว่าทีมมีหรือขาดสกิลอะไรอยู่ต้องการคนแบบไหนที่สำคัญพนักงานต้องมีหน้าที่ชัดเจนเพื่อวางแผนงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือจะให้ JobsDB by Seek เป็นตัวช่วยในการอัปเดตข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อวางกลยุทธ์การจ้างงานได้ดียิ่งขึ้น
1: ดีเลยขอบคุณครับ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ
3: สนับสนุนโดย Mr. DIY

0: super super boring
1: แบบนี้คือคักไหมฮะ
2: EFM New Releasem
1: ันส์กันต่อเพลงใหม่คุณผู้ฟังครับจากLimmers นะครับมิวสิกนะฮะส่งวงน้องใหม่มาจาก Jasper นะฮะเพลงนี้ก็พูดถึงแบบเลิฟซีนนะฮะในสไตล์ของทิปฮอปผสมผสานฮิปฮอปนะครับเป็นน้องใหม่นะฮะนี่ดูเลยว่าเพลงใหม่น้องใหม่ค่ายใหม่จะมันส์ขนาดไหนครับ Jasper Love Sceneคือคักกลับบ้านนะ

0: ส่งข้อความมาได้คุยกันได้แอปพลิเคชันไอทามฟังฟินฮะเจ้าเอ๋มาเจมมาเพลงชาได้ไงอ่ะอีกชั่วโมงหนึ่งฮะช่วยกันจัดรายการหน่อย
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: Mr. DIY
5: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
8: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
7: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำ

0: ทอกพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: อายุ22เท่ากันค่ะก็ใช้ชีวิตนอนเช้าตื่นเย็นเทรดใช้เงินพ่อไปวันๆพ่อเขาให้เงินเขามาลงทุน 300,000 สุดท้ายหายหมดเลยเตือนสติเขายังไงดีอยากให้เขาโตขึ้น
2: สิ่งที่เขาทำไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ไหมพี่ถามว่าเขาเทรดอะไรเรายังไม่รู้เลยแล้วเราจะไปตัดสินได้ไงว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ดีเพียงแต่เราไปดูบรรทัดสุดท้ายว่าเขาเทรดเราไม่กำไรเขาอาจจะยังไม่เก่งอาจจะมีองค์ความรู้ที่ทำให้มีโอกาสสำเร็จได้มากขึ้นสมมติเราบอกว่าเขาโตแล้วค่ะจะมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวแหละแต่เจ๊ง 300,000 หมดเหมือนกันด้วยเราจะยังรู้สึกว่าเขาไม่โตอยู่
0: พุทธท็อปพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
4: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 17:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
8: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลย

0: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
1: ใหม่ดีโทบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดีดีโทบิขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่น
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
2: สภาเบรกบรรจุวาระพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทรอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคำร้องของฝ่ายค้านชี้ตามรัฐธรรมนูญกำหนดให้ศาลพิจารณาเสร็จสิ้นใน60 วันด้านพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกระบุรัฐบาลยังสามารถเดินหน้าพรก.กู้เงิน400,000,000 บาทได้เนื่องจากมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา8 พฤษภาคมที่ผ่านมากองทัพภาคที่2เผยฐานกัมพูชายิง11นัดแนวโอเสม็ดค่าทหารขาดระเบียบวินัยไม่ใช่การหวังผลทางทหารขณะที่ไทยยิงเตือน2นัดหลังพบต่างชาติฝั่งกัมพูชายืนประชิดลั้วลวดหนามพร้อมเฝ้าระวังเข้มตลอด24ชั่วโมงโฆษกกองทัพบกชี้กัมพูชายังใช้วิธียั่วยุตามแนวชายแดนหวังให้ไทยตอบโต้เพื่อนำไปขยายผลในเวทีโลกย้ำสถานการณ์ยังไม่ถึงขั้นใช้อาวุธหนักขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกและติดตามข้อมูลจากทางการเท่านั้นณัฐพงษ์รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านให้คำมั่นจะเดินหน้าตรวจสอบฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมานายกรัฐมนตรีเรียกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหารือสางปัญหานอมินีสมสิทธิ์ที่ดินขยายอิทธิพลย้ำต้องจัดการให้เส้นซากด้านผู้ว่าเชียงใหม่สั่งทุกอำเภอตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎรย้อนหลัง10 ปีสกัดขบวนการนอมินีกระทบความมั่นคงในพื้นที่สนธิยาบุก DSI ร้องให้รับคดีหมิงเฉินซานเป็นคดีพิเศษเข้าข่ายอาชญากรรมข้ามชาติอ้างยี่ซ่องโจรตั้งข้อสังเกตกินยาเกินขนาดอาจหวังปิดปากตัวเองสัตว์นโยบายฟรีวีซ่าเปิดทางจีนเทาไหลเข้าก่ออาชญากรรมในไทยผวาหนักปลาหมอคังดำโผล่ชายหาดพัทยาคนหาปลาหวั่นกระทบระบบนิเวศทางทะเลวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบขณะที่นักวิชาการด้านทะเลโพสต์ทำลายปลาหมอคังดำเกลื่อนหาดพัทยากำจัดยากเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์คาดชายฝั่งที่อื่นน่าจะกระทบแล้วแค่ยังไม่เป็นข่าวด้านสำนักประมงชลบุรีส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เร่งตรวจสอบลดการระบาดป้องกันผลกระทบขณะที่อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลสั่งติดตามปัญหาวันเกิดความเสียหายวงกว้างจุลพันธ์เร่งเจรจาทูตเกาหลีสร้างความเชื่อมั่นหลังเกาหลีใต้แบนแรงงานไทย4 จังหวัดภาคอีสานเหตุจากหนีงานพุ่ง 20%เสรีพิสุทธิ์เปิดหลักฐานมัดปมที่ดินเขากระโดงล่าชื่อ50 ส.ส.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญถอดถอนอนุทินชัยชนกปมผิดจริยธรรมร้ายแรงขู่หากไร้คนร่วมลงชื่อพร้อมเป็นฝ่ายค้านอิสระเดินหน้าบุกบุรีรัมย์แจ้งจับตระกูลชิดชอบบุกรุกที่ดินนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งตั้งธนสุวรรณนนท์หัวหน้าพูดคุยสันติสุขให้อำนาจพูดคุยผู้เห็นต่างผู้ก่อเหตุประสานผู้อำนวยความสะดวกต่างประเทศกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ15พฤษภาคมนี้แต่ปีนี้ปริมาณฝนน้อยกว่าปีก่อนปัจจัยหลักมาจากสภาวะเอลนีโญและพอแจ้งเตือน54จังหวัดภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้
3: ขับรถอย่างปลอดภัยควรใส่ใจกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา21นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 เมกะเฮิรตซ์
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 เมกะเฮิรตซ์สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: ความผิดหวังไม่ใช่เรื่องใหญ่มันแค่ช่วยให้เราเข้าใกล้สิ่งที่ใช่มากกว่าเดิม
2: สวัสดีค่ะชาชาค่ะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ
4: สนับสนุนโดย Mr. DIY

แม่คนน้อยใจในนี้หนึ่งข้อความจากคุณทิโบนะฮะขับมอเตอร์ไซค์มาทำงานเหรอคะวันนี้ฝนตกแล้วค่ะน้อยใจไม่หาละที่วิ่งอ่ะส่งมาจากมขอนะฝนตกเซ็งกรุงเทพนี่ใสๆเลยนะครับแต่อย่าเพิ่งดีใจไปนะใสๆตอนนี้ตอนเย็นฝนตกหรือเปล่าไม่รู้ยังอยู่เป็นเพื่อนหนึ่งชั่วโมงฮะจ่อยมอเจมฮะเสิร์ฟเพลงตามใจคนฟังเลยต้องจัดดีๆหน่อยเจ้าของเขามอนิเตอร์อยู่

ชอบคนฟังชาวอีนะฮะไม่ส่งข้อความตามที่ผมบอกชอบส่งมาส่วนตัวเรื่อยๆเลยโดยเฉพาะเพื่อนผมสวัสดีคุณครับฮะ

0: by
1: ดีเจอ้อมค่ะ
0: สนับสนุนโดยมิสเตอร์ DIY
2: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
3: ขอบคุณมิสเตอร์ DIY ด้วยนะครับใครที่รู้สึกว่าบ้านต้องการอะไรนะครับและอยากได้ทุกอย่างครบๆนะฮะมิสเตอร์ DIY ตอบโจทย์นะฮะ
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
0: สนับสนุนโดยไม่โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: เป็นประเด็นของสังคมอีกแล้วคุณผู้ฟังครับกับรายการพุทธทอล์คพุทโธนะฮะอ่ะไม่มีปัญหาเราก็ทำให้มันเป็นปัญหาได้นะครับเขาบอกว่าช่วงนี้นะฮะเขามีคำถามเมื่อวานเขาโหวตกันจากพุทโธเรียนทั้งหมด800คนนะฮะเรื่องเป็นอย่างนี้คุณผู้ฟังครับมันมีการตั้งคำถามมาว่าคุณอยู่ด้อมไหนระหว่างด้อม AI ผลไม้ที่เป็น AI ที่เป็นผลไม้ออกมาพูดตลอดเวลาว่าถ้ากินฉันตอนนี้จะมีประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้หรือคุณอยู่สำนักยุงก็จะมีแบบเป็นเสียงยุงนะเอายุงในบริบทต่างๆเป็นเสียงยุงเสียงเพลงยุงอะไรเงี้ยมันก็จะมีคนชอบฟังนะฮะแหมคนทำคอนเทนต์อย่างพวกเรานี่โดดน้ำดีกว่าแต่แน่นอนคุณผู้ฟังครับเราก็ต้องอยู่ให้ได้เราต้องใช้ครีเอทีฟสู้นะฮะทีนี้เราก็เลยโหวตกันนะคุณอยู่ด้อมไหนระหว่างผลไม้ AI กับสำนักยุงนะฮะจาก800คนโหวตนะครับทางพุทธพุทโธของเราหรือพุทโธเลียนเนี่ยเขาก็ได้มาว่าอันดับ1เนี่ยเป็นผลไม้ AI 35% เหตุผลก็อาจจะมาจากหลากหลายเพราะว่าผลไม้มีประโยชน์น่ะเผื่อกินเผื่อความรู้เพราะมันเป็นเรื่องของความรู้ในการกินกินดีชีวิตดีอ่ะอันนี้ก็มีประโยชน์นะบางคนก็บอกติดสำนักยุงมากพี่อันนี้ 10% เลยนะเพราะเสียงมันแบบเหมือนเป็นยุงอ่ะยุงต่างๆยุงในอิริยาบถต่างๆอะไรเงี้ยเสียงมันดูแบบมันก็ดูจิตๆดีอ่ะหรืออยู่ทั้งคู่ก็มีทั้งหมด 8% นะฮะไม่อยู่ด้อมไหนเลยก็มีฮะเป็นกลางครับ 47% นะครับก็คือไม่ได้สนใจคอนเทนต์นี้มากนะฮะใครที่อยากรู้เรื่องราวครับของชาวพุทธเรียนนะฮะหรือว่าทอล์คโทเมื่อวานเนี่ยคุยกันหลายเรื่องเลยคุณผู้ฟังครับเรื่องราวมันหลากหลายไปดูได้ผ่านทาง YouTube ของ A-Time นะฮะแล้วก็ฝากเรื่องคุณมาได้นะครับไม่ต้องพูดจริงก็ได้นะเอาเป็นนามสมมุตินามแฝงก็ได้แต่เรื่องต้องเป็นเรื่องจริงนะครับจะได้เป็นเคสสตัดดี้สำหรับคนแบบอย่างผมเนี่ยชอบไปฟังเยอะโอ้โหโลกเรามีอย่างนี้ด้วยวะฝากกันมาได้ครับผ่านทาง Facebook Fanpage ของ EFM Station นะฮะแล้วก็มาออนแอร์สดๆครับทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มแล้วมาหน้าใหม่แบบนี้ครับ02-665-8373นะครับขอบคุณชาวพุทธทอล์คพุทโธด้วยนะฮะอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวเมียวแล้วก็โดเน่ชีสบอลคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณพูดถึงเรื่องอาหารตอนนี้กินอะไรดีวะขนม
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
0: สนับสนุนโดยโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
5: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดู
6: สวัสดีวันพฤหัสบดีสู้ชีวิตมาหลายวันพรุ่งนี้วันศุกร์สักทีอดทนอีกนิดนึงนะคะ
0: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: สมาร์ทฮาร์ท
1: ขชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
4: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
5: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
6: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
7: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝัน
8: แหละหนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
10: มันก็เป็นแค่วันแย่ๆแต่ไม่ใช่ทั้งชีวิตหรอกที่แย่

0: ันนี้วันพฤหัสอะแพลนของคุณมียังไงบ้างอะ5:43แล้วนะครับผมกะว่าเดี๋ยวเสร็จจากรายการเนี่ยจะไปวิ่งนะครับแต่ดูจากฟ้าฝนแล้วคงไม่ได้วิ่งคงได้กินมากกว่า
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ะป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์น

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
1: โหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกแน็กที่ใช่สายที่ชอบ
0: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
1: โหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกแน็กที่ใช่สายที่ชอบ
2: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: ดีเจอ้อมค่ะ
7: สนับสนุนโดยมิสเตอร์
8: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
9: ปุ๊บปั๊บจะหมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังครับต้องกลับบ้านแล้วแหละคุณพิพัฒน์บอกว่าคิดถึงเพลงแดนจังเลยอ่ะตอนแบบสุขเถิดชาวไทยจัดให้หน่อยได้ไหมทิ้งทวนให้หน่อยได้ไหมได้เดี๋ยวจัดให้สักเพลงหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้จุ๊ๆนะฮะอันนี้ผมแหกกฎอีกแล้วแถบชุดนี้ให้นะเจออีกทีวันจันทร์เลยนะครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr.
3: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: างโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีน่านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ News
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: อย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ไหวตราบใดที่ยังมีลมหายใจเราต้องสู
4: ้789 because of your shine สวัสดีครับพวกเราบัส
5: จังทีครับ
4: มาคริสครับ
6: วุฒิชัยครับ
5: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
4: Talk อารมณ์ดี
6: เพลงดีทุกแนวครับ
7: yeah! EFM Playlist of the Week
8: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: Number 16

0: super, super boring.
1: EFM Playlist of the Week
2: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Dao ค่ะ

นี่คือตัวแทนของใครจากน้องส้มมารีนะคะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่มีการรวมพลเอาคนหน้าเหมือนไปเล่น MV และหนึ่งในนั้นก็คือมีดาวที่นั่งพูดอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเขาบอกว่าเพลงนี้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเกิดขึ้นมาเพราะว่าชอบมีคนมาทักน้องส้มว่าหน้าเหมือนพี่แพรวคณิตกุลบ้างหน้าเหมือนดาวบ้างหน้าเหมือนพี่แจงแฟนพี่แจ๊ดบ้างแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหรือสิ่งนี้ควรจะเอามาเป็นคอนเทนต์แล้วน้องก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมานี่แหละมันเกิดจากเรื่องเท่านี้เลยทุกคนแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดู MV นะคะดาวบอกเลยว่าคือมันเหมือนจริง เหมือนจนดาวแบบเฮ้ฉันอยู่ตรงไหนนะดาวหาตัวเองไม่เจอเหมือนกันนะอ่ะใครที่ยังไม่ได้ดูไปดูกันได้นะคะเซิร์ชได้เลยกับตัวแทนของใครจากส้มมารีนะวันนี้อยู่กับดาวยาวๆจนถึง4ทุ่มนะคะแล้วก็ในช่วง2ทุ่มครึ่งเนี่ยเราก็จะมี Event Fandom Live กันเหมือนเดิมซึ่งวันนี้เราจะได้เจอกันกับ5หนุ่ม Process จังเนกริตินปามแล้วก็น้องปักกี้นั่นเองนะคะวันนี้แฟนๆชาว Pieces ทั้งหลายอยู่ด้วยกันยาวๆเลยนะจ๊ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Dao ค่ะจัดเพลย์ลิสต์เอาไว้ให้แล้วนะคะส่วนตอนนี้นี่เรามาเอาใจคนรักสุขภาพกันพันท้ายนรสิงค่ะทุกคนเขาเอาใจคนรักสุขภาพนะกับน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งที่เขามีสูตรลดน้ำตาล 40% แล้วก็ลดเกลือโซเดียม 30% ตราพันท้ายนรสิงค์นะคะที่แน่นอนยังคงความอร่อยเข้มข้นกลมกล่อมเหมือนเดิมตอบโจทย์สำหรับคนรักสุขภาพไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบแน่นอนนะคะสำหรับน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นที่สามารถหาซื้อได้แล้วที่ Big C The Mall Foodland Tops ทุกสาขาแล้วก็รวมถึงร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยด้วยนะคะคือตอนเนี้ยคือถ้าสมมติว่าใครฟังช่วงดาวบ่อยๆนะคะเราก็จะมีกิจกรรมดีๆจากพันท้ายนรสิงห์มาบอกต่อตลอดซึ่งแน่นอนเดือนนี้เกมประจำเดือนเขากลับมาแล้วกับเดือนพฤษภาคมนะคะเขามีชื่อเกมว่าถอดรหัสทายคำแค่ทายชื่อสินค้าตราพันท้ายนรสิงห์ว่าชื่อว่าอะไรในนี้ในเราจะเข้าไปร่วมสนุกกันได้นะคะจนถึงวันที่25พฤษภาคมนะคะก็จะได้ลุ้นของพรีเมียมน่ารักมากๆจำนวน15รางวัลก็คือช่องทางละ5รางวัลไปเล่นกันได้เลยที่ Facebook นะคะพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นส่วนทาง Instagram แล้วก็ TikTok เนี่ยจะชื่อว่าพันท้ายนรสิงห์ .official นะคะอย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากทางพันท้ายด้วยนะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: เคยไหมอยากเริ่มแต่กลัวล้มอยากตั้งแถวใหม่แต่แถวที่มีอยู่ก็ยาวถึงดาวองคารแล้วยุคนี้ถ้าไม่ต่างก็ไม่ได้เกิดเราเลยเปิดแถวพิเศษให้ AIS Presents WTF Festival Into the World of Outliers Marketing Fest ครั้งแรกของเมืองไทยยกขบวนเจ้าของแบรนด์ดังที่ขบวนจนเติบใหญ่พร้อมเติมไฟในการสร้างธุรกิจให้คุณ 23-24 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรและลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรีตั้งแต่2มีนาคมนี้ทางซิปอีเวนต
3: ์อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่า
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้าสวัสดีวันพฤหัสบดีเราซื่อสัตย์เธอซื่อหยังขอจีบได้บ่อไอตาความรัก
0: EFM DJ Playlist by
2: DJ ดาวค่ะ

0: EFM New Release
1: New Release ของดาวประจำชั่วโมงนี้นะคะขออนุญาตเลือกงานใหม่ Potato Featuring กันกับ Hard Rocker แค่เห็นภาพจาก Lyrics วิดีโอเดาผิดกันทุกคนเลยอะ คือครั้งนี้ Potato เขามาแปลกคือมันดูไม่ออกจริงๆว่าเขามันคือ Potato เพลงนี้ชื่อเพลงว่าชีวิตวุ่นวายหรือว่า What the จุดๆๆนะคะคือหลายคนคงนึกว่ากำลังจะได้ฟังเพลงร็อกหนักๆจาก Potato ใช่ป่ะคือเห็นเสื้อผ้าหน้าผมอะไรต่างๆแบบมันดูจัดเต็มมันดูแบบมันดูร็อกเกอร์แต่พอกดไปฟังพลิกหมดเลยค่ะเป็นเพลงป๊อปเนื้อหากวนๆซะด้วยซ้ำเออแต่ว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็ได้เสียงของพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์มาเติมสีสันให้ดูกวนโอยิ่งกว่าเดิมอีกอ่ะลองฟังอีกหนึ่งสีจาก Potato Featuring กันกับฮาร์ดร็อกเกอร์กับเพลงนี้ชีวิตวุ่นวายค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
0: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
3: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
4: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่เราเห็นตัวเองไม่มีหัว
2: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยุบมีใครมานอนด้วยอะ
5: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
6: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระโดดลงไปให้กระโดดลงไป
7: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ชีวิตคือการเดินทางไม่ใช่แค่ปลายทาง
9: EFM Playlist of the Week
10: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
11: Number 12

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
0: อีเวนต์แฟนอมไลฟ์คืนนี้เดี๋ยวเจอกันแน่นอนตอน2ทุ่มครึ่งนะคะกับ5หนุ่มเพรสเซสสาวๆหนุ่มๆพิเศษทั้งหลายรอเจอเลยกับจังเนเกรตติมปามแล้วก็ปลักกี้ด้วยกับซิงเกิลใหม่ของน้องๆที่ชื่อว่า Turn Me On นะคะที่เขาฟีเจอริ่งกันกับโทบี้นะคะคืนนี้เจอกันตอน2ทุ่มครึ่งนะขอบคุณด้วยค่ะอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบEFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
2: EFM DJ Playlist by
0: DJ Dao ค่ะ

ฟังเพลงกันไปยาวๆแล้วนะคะก่อนที่จะไปฟังข่าวกันอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะมาให้ทุกคนแบบยิ่งบรรดาเหล่าทาสนะคะอยากจะให้มาช่วยกันเติมความอร่อยให้กับน้องแมวซึ่งน้องแมวแน่นอนเขาเป็นสัตว์กินเนื้อเนาะก็เติมความอร่อยให้เขาด้วยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry แบรนด์อันดับ1จากญี่ปุ่นนะคะคือเขาอ่ะเป็นอาหารเม็ดที่ผสม Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้เพราะฉะนั้นจุดเด่นของเขาคืออะไรคือ Freeze Dry ที่ผสมกับอาหารชิ้นเล็กมากอ่ะคือขนาดเม็ดจะอยู่ที่ 4-6 มิลเท่านั้นเองนะคะคือไซส์เขาจะพอๆกันกับเม็ดอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องแมวก็จะไม่เลือกกินแต่เม็ดฟรีสไตร์แล้วก็ยังกินฟรีสไตร์เข้าไปพร้อมกับเม็ดอาหารได้เลยเพราะฉะนั้นน้องแมวก็จะได้สารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็หลากหลายจากตัวโปรตีนคุณภาพสูงนะคะซึ่งกินโนกเขาก็ผสมฟรีสไตร์มาให้ในปริมาณที่ลงตัวมากๆในถุงเดียวจะประหยัดเวลาพ่อแม่แมวในการซื้อฟรีสไตร์มาผสมเองด้วยบ้านไหนอยากลองแต่ว่าอุ๊ยเอ๊ะเขาซื้อไปแมวที่บ้านเขาจะชอบหรือเปล่านะตอนนี้เขาออกขนาด50กรัมมาให้นะคะลองได้เลยราคาเพียงแค่ซองละ15บาทซื้อได้เลยค่ะที่ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรนะคะทั้งทาง Shopee แล้วก็ TikTok Shop นะคะอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อาหารแมวเกรดพรีเมียมสูตรกลูเตนฟรีมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เป็นอันดับ1โปรตีน 33% ช่วยให้ขนสวยเสริมภูมิคุ้มกันและลดการสะสมของก้อนขนในทางเดินอาหารหาซื้อได้แล้วนะคะวันนี้ที่ร้านขายอาหารสัตว์ชั้นนำแล้วก็ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรนะคะลองเลยอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM NewsEFM News
2: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
3: ร่วมข่าวเด่น
4: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
4: ใน
3: เคาะข่าวค่ำ
5: สวัสดีครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำนะครับพบกันวันนี้พฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับเช่นเคยครับสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำกันได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับไม่เว้นวันหยุดนะครับ 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณนะครับผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศแล้วก็ยังสามารถติดตามรับฟังบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ

0: บสดๆพร้อมกันได้นะครับอย่างทางเพจของสถานีข่าวสนามเป้านะฮะแล้วก็บนช่องทางของพอดแคสต์ที่นิวส์เกาะข่าวค่ำกันได้ด้วยนะฮะสำหรับหลายคนที่ติดตามเรื่องของสภาพอากาศนะแล้วก็ถามว่าตอนนี้ตกลงประเทศไทยอยู่ฤดูกาลไหนกันแน่ล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาประกาศเรียบร้อยครับประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการครับพรุ่งนี้ฮะ15พฤษภาคมเป็นต้นไปนะฮะก็จะเข้าสู่ฤดูฝนกันอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ตลอดทั้งวันฮะผมได้รับไลน์เข้ามาถามว่าเอ๊ะตกลงเดี๋ยวจะมีวันหยุดพิเศษหรือเปล่านะสำหรับปลายเดือนต่อเนื่องต้นเดือนหน้าเรื่องนี้เป็นข่าวปลอมนะครับเรื่องของครม.เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษนะครับทั้งเดือนมิถุนายนทั้งเดือนกรกฎาคมนะครับก็ดับฝันหลายคนครับแต่ว่าถ้าใครใจกล้าหน่อยก็มีฟันหลอนะฮะลาวันหนึ่งก็จะได้หยุดยาวต่อเนื่องกันนะสำหรับต้นเดือนมิถุนายนนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีเรียกผบตร.ผู้ช่วยผบตร.เข้าทำเนียบครับสั่งเช็คบินกรณีมาเฟียต่างชาติย้ำต้องปราบให้สิ้นซากทั้งปมนอมินีอาวุธสงครามขณะเดียวกันสั่งสอบในอำเภอภูเก็ตสุราษฎร์นะฮะในส่วนของปปง.ฮะก็จะใช้เส้นทางการเงินเนี่ยนะฮะของข้าราชการตำรวจที่อาจจะไปเชื่อมโยงกับกรณีของนอมินีต่างชาตินะครับก็ให้ใช้ปปง.เนี่ยเข้ามาเป็นกลไกในการเข้าไปตรวจสอบส่วนคุณสุชาติฮะลงพื้นที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตทวงคืนที่รัฐสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่มีการรุกล้ำที่สาธารณะต่างๆนะครับในส่วนของกรณีพรก.กู้เงิน400,000 ล้านครับสภาเบรกบรรจุพรก.กู้เงินจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยันจำเป็นต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยส่วนประเด็นใหญ่ระดับโลกสีจิ้นผิงจัดพิธีใหญ่ต้อนรับประธานาธิบดีทรัมป์เยือนปักกิ่งพร้อมเรียกร้องให้จีนกับสหรัฐเป็นหุ้นส่วนกันไม่ใช่คู่แข่งพร้อมเตือนทรัมป์ปมไต้หวันคือประเด็นเปราะบางที่สุดช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมกันนะครับ
1: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเดน
3: และหลอดชมพูช่วยลดเสียวฟันด้วย3พลังเกลือ
2: เจเดนเจเดน
4: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
5: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
6: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
7: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: มีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาข้อข่าวกันนะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเริ่มมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับ15พฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยหลายข่าวที่เรียกได้ว่ากระหน่ำกันเต็มโซเชียลกันเลยนะฮะขณะนี้มีการแชร์ข่าวสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือว่าสลค.นะฮะจะมีการเสนอครม.ให้กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษอีก2วันนะฮะก็จะส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนแล้วก็เดือนกรกฎาคมเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวล่าสุดครับทางเพจของสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีชี้แจงครับว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงนะครับปัจจุบันนะยังไม่ได้มีการหารือเรื่องของการประกาศวันหยุดยาวพร้อมขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อการสร้างข่าวเท็จนะครับสำหรับวันหยุดนักขัตฤกษ์ในเดือนมิถุนายนนั้นนะครับจะมีวันจันทร์ที่1มิถุนายนซึ่งเป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาและวันที่3มิถุนายนซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเท่ากับว่าอันนี้สลค.ไม่ได้บอกนะผมสรุปให้ฟังมันจะมีวันฟันหลออยู่1วันครับคุณผู้ฟังฮะก็คือวันอังคารที่2มิถุนายนนะที่เหลือก็สุดแท้แล้วแต่ครับใครมีวันหยุดเหลือก็ดำเนินการกันไปตามสมควรนะฮะขยับมาดูข่าวใหญ่ที่หลายคนจับตาครับกรณีการรุกที่สาธารณะและก็การประกอบกิจการผิดกฎหมายในพื้นที่หาดฟรีดอมที่จังหวัดภูเก็ตและเกาะพังงานสุราษฎร์ธานีล่าสุดนายกสั่งสอบในอำเภอภูเก็ตสุราษฎร์ธานีโดยใช้กลไกของปปง.ฮะไปตรวจสอบเส้นทางการเงินข้าราชการและตำรวจที่เอี่ยวกรณีว่าเข้าข่ายนอมินีต่างชาตินะครับคำสั่งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมครม.และผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยครับได้ลงพื้นที่ไปติดตามปัญหานอมินีต่างชาติการรุกพื้นที่สาธารณะและการประกอบกิจการที่ผิดกฎหมายในพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ของเกาะพังงานสุราษฎร์ธานีเมื่อวานนี้แล้วก็ไปเจอว่ามีปัญหาเรื่องของนอมินีต่างชาติไปบุกรุกพื้นที่สาธารณะแล้วก็ทำผิดกฎหมายล่าสุดมีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลว่าระหว่างการลงพื้นที่เนี่ยนายกได้เรียกให้อธิบดีกรมการปกครองคุณนฤชาโคสาศิวิไลเข้าพบเป็นการด่วนแล้วก็สั่งการให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของนายอำเภอและฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและสุราษฎร์ธานีว่าเอ๊ะทำไมถึงมีการปล่อยปละละเลยให้เกิดปัญหานี้ได้ทั้งนี้การลงพื้นที่เมื่อวานเนี่ยนะฮะนายกบอกว่ายังพบการกระทำความผิดซึ่งหน้าแล้วก็ได้รับข้อมูลเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่ามีข้าราชการหลายระดับครับทั้งฝ่ายปกครองตำรวจหน่วยงานอื่นๆเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องนะฮะปล่อยปะละเลยให้มีการกระทำความผิดดังกล่าวนอกจากนี้นายกยังกำชับให้อธิบดีกรมการปกครองซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ฮะไปใช้กลไกของปปง.ไปตรวจสอบเส้นทางการเงินของข้าราชการฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ภูเก็ตและสุราษฎร์กรณีพิเศษเนี่ยถ้าพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายนอมินีต่างชาติหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบเนี่ยให้ดำเนินการทางกฎหมายและทางวินัยอย่างเด็ดขาดนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นสืบเนื่องจากการลงพื้นที่ภาคใต้ของนายยมปรีนะฮะแล้วก็ให้มีการสั่งสอบกรณีมีการใช้คนไทยที่เป็นนอมินีถือครองทั้งการทำธุรกิจอะไรต่างๆนานาในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญทั้งภูเก็ตและสุราษฎร์ธานีนะฮะอย่างไรก็ตามครับช่วงสายวันนี้นายกได้เรียกผบ.ตร.พลตรีเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะฮะแล้วก็พลตรีโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผบ.ตร.ไปพบที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลคุยกันอยู่นานกว่า2ชั่วโมงนะฮะหลังจากผบ.ตร.ออกมาเนี่ยก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะฮะก็ใช้ทางออกด้านหลังของตึกไทยคู่ฟ้านะฮะส่วนพลตรวจโทจิรภพเนี่ยเปิดเผยว่านายกได้กำชับเรื่องของการปรับปรามชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมาย ทั้งหาดฟรีดอมภูเก็ตและเกาะพังงานสุราษฎร์ธานีพร้อมสั่งการให้จัดการอย่างสิ้นซากฮะซึ่งการทำงานเนี่ยแน่นอนก็ต้องนำโดยทางผบ.ตร.แล้วก็รองผบ.ตร.นะครับแล้วก็ทีมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติช่วยกันปราบปรามอย่างจริงจังก็ยอมรับครับมีการหารือถึงมาตรการด้านวีซ่าเพราะถือเป็นนโยบายภาพใหญ่ในการแก้ปัญหาซึ่งขณะนี้นายมปรีเนี่ยก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้เนี่ยพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวที่เกาะพนันบอกว่าได้ลงพื้นที่เนี่ยฮะสอบสวนนิติบุคคล 3,000 กว่ารายปรากฏว่ามีบริษัทที่มีชาวต่างชาติเนี่ยร่วมถือหุ้นสูงถึง 2,381 รายผลจากการปฏิบัติล่าสุดเนี่ยเจ้าที่จับกลุ่มผู้ต้องหาชาวไทยที่พบว่าทำความผิดได้แล้ว2รายแล้วศาลอนุมัติหมายจับเพิ่มอีก3รายสามารถตรวจยึดโฉนดที่ดิน37แปลงมูลค่า150ล้านซึ่งหลังจากนี้ครับชุดสืบสวนจะเร่งขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อสืบหาผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงในการถือครองที่ดินเหล่านี้ไปจนถึงเรื่องของบริษัทต่างๆนานาด้วยนะครับสำหรับประเด็นข้อสงสัยของสังคมที่ว่าอาจมีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือสำนักงานกฎหมายเข้าไปมีส่วนรู้เห็นกับการกระทำความผิดขณะนี้ชุดสืบสวนเนี่ยเร่งสอบสวนอย่างละเอียดนะครับก็พบว่าทั้งบุคคลหรือหน่วยงานที่รับจัดตั้งบริษัทเหล่านี้มีเจตนารู้หรือควรรู้หรือไม่ว่าการจดทะเบียนดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือปกปิดอำพรางให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาครอบงำธุรกิจในไทยหรือที่เราเรียกกันเป็นภาษาง่ายๆว่าคือเป็นนอมินีเนี่ยนะฮะซึ่งหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงเนี่ยก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดรวมถึงกลุ่มคนไทยเองที่ยอมให้ตัวเองเนี่ยเป็นนอมินีนะฮะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างๆหรือเป็นผู้ครอบครองบนที่ดินต่างๆแทนชาวต่างชาติที่เรียกว่าเป็นนอมินีเนี่ยฮะก็ปัจจุบันครับได้มีการดำเนินคดีไปแล้ว2รายแล้วยังอยู่ระหว่างการขยายผลสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมอีกจำนวนไม่น้อยนะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ที่ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าในเรื่องนี้นะครับช่วงนี้พักกันก่อนครู่หนึ่งฮะช่วงหน้ามาดูเรื่องของความคืบหน้าพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านนะฮะจะสะดุดหรือไม่อย่างไรหลังจากสภาเบรกที่จะพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะเงื่อนไขสำคัญคือมีการชงไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณานะครับเรื่องของพ.ร.ก.ดังกล่าวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันนะครับ
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือไฟอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดี
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่าฟอร์แคชโทร02-740-7400
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
8: พี่โอหนูชอบพี
7: ่ยูชอบไอเหรอ
8: ชอบมากพี่โอ
7: ยูชอบไอจริงๆนะ
9: จริงดิพี่จะโกหกเพื
7: ่อถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
10: ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: กลับมาเคาะข่าวกันในช่วงสุดท้ายนะฮะก่อนไปดูความคืบหน้าพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านมาต่อประเด็นการรุกพื้นที่สาธารณะที่ภูเก็ตกันหน่อยนะครับในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสุชาติชมกลิ่นครับได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดบริเวณหาดนุ้ยที่กระรนอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับเพื่อจะทวงคืนพื้นที่ป่าและจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับคุณสุชาติเนี่ยบอกว่าได้กำชับให้ประกาศรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในพื้นที่เป้าหมายบริเวณหาดนุ้ยตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507ภายใน1สัปดาห์และเร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกโดยเร็วที่สุดโดยไม่จำเป็นต้องรอให้คดีอาญาถึงที่สุดพร้อมให้ตรวจสอบพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดอย่างละเอียดหากมีการก่อสร้างเพิ่มเติมจากคดีเดิมที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยให้ตรวจยึดหรือดำเนินคดีเพิ่มเติมทันทีนะครับส่วนพื้นที่สปก.ครับหากยังไม่มีการใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ผิดประเภทผิดวัตถุประสงค์เนี่ยให้ตรวจยึดคืนกลับมาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ก่อนเพื่อนะฮะนำมาบริหารจัดการที่ดินของรัฐเนี่ยให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมนอกจากนี้คุณสุชาติเนี่ยยังมอบให้กรมป่าไม้พิจารณาประกาศพื้นที่เป้าหมายบริเวณหาดนุ้ยเป็นเขตป่านันทนาการเปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างเหมาะสมควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้หรือพื้นที่ป่ากรณีพื้นที่ป่านันทนาการหาดฟรีดอมเนี่ยนะฮะคุณสุชาติเนี่ยให้นายนิกรศรีโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้และนายพัฒพงษ์สมิทธิพัฒน์รองอธิบดีกรมป่าไม้ร่วมกับจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนสร้างความเข้าใจต่อแนวทางการดำเนินงานต่างๆของภาครัฐนะครับมาตามต่อเรื่องของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านกันหน่อยนะครับล่าสุดนะสภาผู้แทนราษฎรระงับการพิจารณาเรื่องพรก.นี้ออกไปก่อนครับให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีการวินิจฉัยเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้นลงมาก่อนนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยวุฒิรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ครับทำหน้าที่ประธานการประชุมก็พูดถึงพรก.ที่จะให้อำนาจกับกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตการณ์ด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ที่เราเรียกกันแบบสั้นๆหรือชื่อเล่นเนี่ยนะฮะว่าพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านนะฮะก็บอกว่าครม.เนี่ยได้เสนอพรก.นี้ต่อรัฐสภาให้สภาเนี่ยพิจารณาอนุมัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา172แต่ก่อนที่ประธานสภาจะอนุญาตให้บรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมทางคุณเทงฮะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิกับสมาชิก135คนซึ่งถ้านับจำนวนเนี่ยรวมแล้วถือว่ามีไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนส.ส.ทั้งหมดเท่าที่มีก็ได้ยื่นคำร้องขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่องนี้ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ดังนั้นฮะก็ต้องรอการบรรจุพ.ร.ก.ฉบับนี้ไว้ก่อนจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา173ของรัฐธรรมนูญนะฮะขณะที่ทางคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับได้ชี้แจงกรณีศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องตีความพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยก็บอกว่าพ พ.ร.ก.นี้มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนื่องจากปัจจุบันโลกเผชิญวิกฤตพลังงานที่ลามไปสู่ปัญหาปากท้องและเงินเฟ้อซึ่งต่างจากวิกฤตในอดีตที่เป็นเรื่องของการเงินหรือการส่งออกแต่ครั้งนี้มันกระทบกับค่าของชีพของประชาชนโดยตรงต้องรีบออกกฎหมายมาดูแลก่อนที่ธุรกิจขนาดเล็กจะล้มละลายนายเอกนิติยังบอกครับเรื่องของงบเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาด 200,000 ล้านเนี่ยมันเป็นการช่วยประชาชนลดค่าใช้จ่ายระยะยาวพร้อมเปรียบเทียบว่าวิกฤตคืออาการป่วยพ.ร.ก.ก็คือตัวยาที่จะไปรักษาอาการป่วยหากรอไปกินยาในปีงบ70หรืออีก5เดือนข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะไม่ทันการการช่วยให้ประชาชนติดโซลาร์เซลล์ให้ประชาชนได้ใช้พลังงานสะอาดตั้งแต่วันนี้จะช่วยลดภาระค่าไฟและค่าน้ำมันลงได้แม้วิกฤตยังไม่สงบลงส่วนข้อครหาจากฝ่ายค้านที่มองว่าการอนุมัติงบ 200,000 ล้านตรงนี้มันจะไปเอื้อนายทุนเนี่ยแล้วก็อาจจะเป็นการตีเช็คเปล่ารัฐมนตรีคลังยืนยันครับว่าเรื่องนี้มีคณะกรรมการกลั่นกรองที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดเน้นหลักการ 5T 5ข้อฮะ targeted เยียวยาตรงจุดนะ transition เปลี่ยนผ่าน transform ปฏิรูปทักษะแรงงานนะฮะ transparency โปร่งใสเปิดเผยข้อมูลแล้วก็นะฮะเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนดังกล่าวคุณเอกนิติทิ้งท้ายว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่10พฤษภาคมที่ผ่านมาดังนั้นรัฐบาลจะเดินหน้าต่อตามขั้นตอนปกติเพื่อให้มีเม็ดเงินมาอัดฉีดเข้าสู่ระบบและส่งต่อไปสู่ความช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนโดยเชื่อมั่นว่าวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้มแข็งระยะยาวจะช่วยให้ประเทศรอดจากวิกฤตครั้งนี้และลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้กรณีครม.ไม่ยืนยันร่างรัฐธรรมนูญครับแต่ให้สภาชุดใหม่เป็นผู้เสนอวันส่งกลับร่างเดิมอาจถูกตีตกและจะทำให้การแก้รัฐธรรมนูญล่าช้านะฮะล่าสุดรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพระดอนปริศนานันทกุลเปิดเผยถึงเรื่องนี้นะฮะบอกว่าสาเหตุที่รัฐบาลไม่ยืนยันร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะว่ามีการหารือกันในที่ประชุมครม.ฝ่ายกฎหมายเนี่ยเห็นว่าแม้เป็นอำนาจของครม.ในการยืนยันแต่เมื่อขณะนี้เรามีสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่แล้วก็เห็นว่าควรที่จะให้อำนาจกับฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเป็นคนเสนอร่างฉบับใหม่ขึ้นมาหรือพิจารณารายละเอียดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งการยุบสภาครั้งที่ผ่านมาเหตุเกิดจากความเห็นไม่ตรงกันในร่างรัฐธรรมนูญหากมีการยืนยันร่างเดิมกลับไปคาดการได้ว่าจะทำให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตกไปและรัฐสภาอาจจะไม่สามารถผ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นได้อีกทั้งทำให้ไม่สามารถเสนอร่างในทำนองเดียวกันได้ในสมัยประชุมนี้ซึ่งจะทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นล่าช้าออกไปอีกหนึ่งสมัยประชุมดังนั้นคุณพระดอนเห็นว่าเมื่อมีการทำประชามติและประชาชนเห็นด้วยแล้วอย่างท่วมท้นว่าจะให้ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ดังนั้นครับก็เป็นอำนาจโดยชอบที่รัฐสภาจะดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปแปลว่ากลับไปให้แล้วรัฐสภาหรือว่าส.ส.นะฮะพิจารณาแล้วก็เสนอร่างมาสู่ครม.ใหม่อีกครั้งหนึ่งมาดูความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลกันหน่อยครับนายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดทำเนียบพรุ่งนี้ฮะเชิญ CEO ยักษ์ใหญ่เนี่ยมาหารือกลไกก็จะคล้ายๆนะฮะกกร.กรอ.อะไรต่างๆนะมาหาหรือว่าไอ้ภาคเอกชนมีเสนอแนวคิดในการพัฒนาประเทศยังไงเขาใช้คอนเซปต์ว่าผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังนะฮะแล้วทินชัยวรกูลเปิดเผยครับว่าในวันที่15พฤษภาคมพรุ่งนี้ครับรัฐบาลเนี่ยจะเปิดทำเนียบรัฐบาลจัดเวทีใหญ่ภายใต้หัวข้อผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังงานนี้เป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของ CEO ระดับแนวหน้าจาก10กลุ่มธุรกิจยักษ์ใหญ่ทั่วประเทศทั้งกลุ่มธนาคารพลังงานค้าปลีกไปจนถึงกลุ่มยานยนต์และเทคโนโลยีเป้าหมายสำคัญคือต้องการที่จะเปิดวงสนทนาแบบ Open Dialogue ให้เอกชนนั้นได้พูดความจริงสะท้อนปัญหาเสนอแนะทิศทางการพัฒนาประเทศข้อจำกัดทางด้านเศรษฐกิจเชิงลึกโดยตรงต่อหน้าคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการอีกกว่า100คนเพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านี้มาปรับใช้ในการยกระดับ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งนี้ให้กำหนดการจะเริ่มขึ้นในพรุ่งนี้เวลา 17:00 น.ณตึกภักดีบดินทร์ก่อนที่ช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อขอบคุณภาคเอกชนที่มาร่วมกันเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับวันนี้มิติทางด้านเศรษฐกิจลากันมายาวๆเต็มๆนะฮะขยับไปดูเรื่องของความมั่นคงกันหน่อยนะครับความเคลื่อนไหวกรณีทหารกัมพูชายิงอาวุธปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชาตลอดแนวพื้นที่บ้านโอสเม็ดตรงข้ามด่านชายแดนช่องจอมอำเภอกับเชิงสุรินทร์11นัดด้วยกันเรื่องนี้โฆษกกองทัพบกครับพลตรีวินไทยสุวารีเปิดเผยว่าที่ผ่านมาเนี่ยผู้บังคับบัญชาระดับสูงรวมถึงรัฐบาลกัมพูชามักพูดอย่างหนึ่งแต่การปฏิบัติในพื้นที่กลับเป็นอย่างหนึ่งนับตั้งแต่มีการหยุดยิงยังมีการได้ยินเสียงอาวุธปืนมาอย่างต่อเนื่องบางครั้งไม่ใช่แค่ปืนนะเป็นระเบิดก็มองว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นพฤติกรรมยั่วยุแต่ยืนยันว่าไม่ได้มุ่งทำลายชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชนและกำลังพลไทยเพียงแต่สร้างความรำคาญและความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนเท่านั้นพร้อมระบุครับว่าต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งเชื่อว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เพิ่งเกิดเฉพาะครั้งที่เป็นข่าวแต่เกิดขึ้นตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งกองกำลังในพื้นที่ได้รายงานข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องนะฮะพลตรีวินไทยเนี่ยบอกว่าประเมินแล้วสาเหตุหลักน่าจะมาจากการขาดวินัยของทหารกัมพูชาขณะเดียวกันบางกรณียังมีเจตนายั่วยุเพื่อให้ฝ่ายไทยใช้อาวุธตอบโต้ก่อนที่จะนำไปขยายผลกล่าวหาว่าไทยเปิดฉากยิงก่อนซึ่งบางครั้งฝ่ายกัมพูชาพยายามหาบุคคลหรือสื่อมวลชนต่างชาติโดยเฉพาะอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาใกล้พื้นที่ห่วงห้ามพอทหารไทยยิงเตือนตามขั้นตอนกลับนำภาพหรือข้อมูลที่ทหารไทยยิงเนี่ยไปเผยแพร่ไปขยายผลว่าไทยนี่แหละยิงก่อนใช้อาวุธก่อนซึ่งกองทัพไทยรับรู้และก็รู้เท่าทันพฤติการเหล่านี้มาโดยตลอดนะครับทั้งนี้โดยภาพรวมสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยกัมพูชายังคงให้น้ำหนักกับสนามรบข้อมูลข่าวสารมากกว่าการปะทะกันทางทหารเห็นได้จากทุกครั้งที่เกิดเหตุผู้นำหรือโฆษกกองทัพของกัมพูชามักรีบออกมาปฏิเสธข้อเท็จจริงสะท้อนถึงปัญหาการสื่อสารและสายการบังคับบัญชาระหว่างระดับนโยบายกับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่พอถามว่าตกลงมันมีการยิงเข้ามาจริงหรือเปล่าเนี่ยแต่ฝ่ายกัมพูชาปฏิเสธไทยจะรับมืออย่างไรพลตรีวินไทยบอกว่าหากการใช้อาวุธส่งผลกระทบเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทยไทยเราพร้อมตอบโต้ทันทีครับแต่ก็จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เนื่องจากบริบทและความสัมพันธ์ในพื้นที่แตกต่างกันส่วนกรณีประชาชนตามแนวชายแดนเกิดความวิตกจากกระแสข่าวที่เผยแพร่อย่างรวดเร็วบนโซเชียลมีเดียโฆษกกองทัพบกย้ำว่าเหตุยิงที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะยิงยั่วยุไม่ส่งผลต่อชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนจากกลไกของทางราชการเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองในพื้นที่หากยังไม่มีสัญญาณเตือนก็สามารถใช้ชีวิตกันได้ตามปกตินะครับอีกประเด็นก็คือเฟคนิวส์หรือว่าข่าวปลอมครับโดยเฉพาะคลิปเสียงปลอมของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเปิดด่านชายแดนเนี่ยที่ถูกเผยแพร่ในฝั่งกัมพูชาโฆษกกองทัพบกบอกว่าทุกภาคส่วนต้องช่วยกันสร้างความเข้าใจแก่สังคมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคงกรณีการจับกลุ่มหมิงเฉิงซันหรือบางสื่อเรียกว่าซุนหมิงเฉินเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นผู้ต้องหาชาวจีนพร้อมคลังอาวุธสงครามพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์นะครับโฆษกสตช.เปิดเผยครับว่าการตรวจสอบเส้นทางการเงินล่าสุดเนี่ยพบว่านายซุนหมิงเฉินเนี่ยนะฮะหรือว่าหมิงเฉินซันเนี่ยมีความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับแก๊งสแกมเมอร์และเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์ที่ตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ในประเทศกัมพูชาซึ่งขณะนี้พลตรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการด่วนให้กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์เร่งขยายผลและรวบรวมพยานหลักฐานในทุกมิติแล้วก็อยู่ระหว่างการวิเคราะห์เส้นทางการเงินความเชื่อมโยงของกลุ่มคนตลอดจนตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเข้าออกประเทศเพื่อพิสูจน์ความเกี่ยวพันกับขบวนการอาชญากรรมออนไลน์ทั้งระบบซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาในการสืบสวนอย่างละเอียดถี่ถ้วนจากข้อมูลสืบสวนเชิงลึกในเบื้องต้นเจ้าที่สามารถยืนยันได้ว่านายหมิงเฉิงซันไม่ใช่สมาชิกของกลุ่มอาชญากรในระดับปฏิบัติการหรือระดับล่าง เนื่องจากกลุ่มผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงไปบังคับใช้แรงงานมักเรียกกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีนในลักษณะนี้ว่าบอสอย่างไรก็ตามผู้ต้องหาจะมีบทบาทหรืออำนาจสั่งการในระดับใดนั้นยังต้องรอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเจ้าที่ชุดปฏิบัติการเพิ่มเติมนะครับมาดูกรณีมีการเผยแพร่คลิปหวานแหจับปลาหมอคางดำที่พัทยากันหน่อยนะครับก็ทำให้บางคนวิตกกังวลเรื่องของระบบนิเวศทางทะเลแล้วก็อาชีพของชาวประมงล่าสุดนะคุณวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าได้สั่งการด่วนให้กรมประมงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะฮะตลอดจนสำรวจพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ที่มีรายงานว่าพบปลาหมอคางดำทั้งหมดโดยด่วนเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์และก็วางมาตรการแก้ไขอย่างเหมาะสมอย่างไรก่อนหน้านี้ได้สั่งการให้กรมประมงเนี่ยนะฮะสำรวจการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนะครับแล้วก็จะมีการรายงานติดตามความคืบหน้ากันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ปิดท้ายกันเรื่องนี้นะฮะหมดเวลาของข้อข่าวความผมแจ็คสุพนันท์ ฤทธิ์ปนตรีลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาซึ่งตรงกับวันที่14พฤษภาคม2569มีข้อความพระราชสารดังนี้พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชากรุงพนมเปญในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญและในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้ยังได้นำมาซึ่งความรู้สึกโล่งใจรวมทั้งพลังกำลังใจที่เราต่างได้ทราบถึงความสำเร็จคืบหน้าในการถวายการรักษาพระอาการของฝ่าพระบาทที่ได้ผลเป็นอย่างดีหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงหายจากพระอาการประชวรอย่างเร็วสมบูรณ์ในเร็ววันและขอทรงเป็นดั่งประทีปแห่งความหวังและแรงบันดาลใจแก่ราชอาณาจักรและประชาชนกัมพูชาสืบต่อไปชั่วกาลนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์วันนี้เวลา 14:32 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เขตราชเทวีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ประจำปี2569ที่ประชุมมีวาระต่างๆเช่นการดำเนินงานของสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ความคืบหน้าของการให้บริการผู้ป่วยและจำนวนบุคลากรของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ความคืบหน้าของอนุกรรมการฝ่ายป้องกันโรคไตเรื้อรังความคืบหน้าของอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีพุทธศักราช2569และการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์จัดตั้งขึ้นเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นประธานมูลนิธิโดยมีการดำเนินงานโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เป็นองค์กรที่ไม่มุ่งหวังผลกำไรจากการดำเนินงานหากมุ่งมั่นดำเนินงานดูแลคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนชาวไทยเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2555จนถึงปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคไตที่ให้บริการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาโรคไตอย่างครบวงจรรวมทั้งโรคที่เกี่ยวข้องเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูงเวลา 17:29 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรคัตยาราชนารีทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
1: วันนี้เวลา 9:06 ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีเสด็จไปยังศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องชั้น2โรงพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรในการทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์เพื่อทำมันและผ่าตัดเนื้องอกให้กับสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์ชื่อคุณสุข สันสายพันธุ์อลาสกันมาลามิวเพศผู้อายุ4ปี7เดือนและทำหมันให้กับคุณเอมอนสุนัขทรงเลี้ยงในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์สายพันธุ์ผสมเพศผู้อายุ5ปี2เดือนซึ่งเดิมเป็นสุนัขไร้ที่พึ่งในพื้นที่จังหวัดตรังและถูกทำร้ายด้วยอาวุธปืนลูกซองจากผู้ไม่ประสงค์ดีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณใบหน้าและลำคอด้วยพระเมตตาและทรงห่วงใยต่อสรรพสัตว์จึงโปรดให้นำคุณเอมอนมารักษาตัวณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2569และทรงรับเป็นสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์ปัจจุบันมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสำหรับการทรงงานทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ในวันนี้ได้ทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์เพื่อวางยาสลบรวมถึงคงภาวะการสลบตลอดการผ่าตัดทำหมันและการรักษาอาการเจ็บป่วยให้กับคุณสุขสันต์และคุณเอมอนซึ่งระหว่างการผ่าตัดทรงติดตามสัญญาณชีพพร้อมทั้งทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขทรงเลี้ยงทั้ง2ตัวอย่างใกล้ชิดทางนี้การดูแลสุขภาพสัตว์เป็นหนึ่งในพระกรณียกิจสำคัญของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีที่จะช่วยให้มนุษย์และสัตว์อยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยปัจจุบันสุนัขและแมวเป็นสัตว์ที่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดและเป็นพาหะสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคที่ยังไม่มียารักษาและเป็นอันตรายถึงชีวิตสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนการทำหมันถือเป็นวิธียับยั้งการแพร่ระบาดจากโรคพิษสุนัขบ้าที่ดีที่สุดอีกทั้งยังช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์และช่วยป้องกันการเป็นสัตว์ลดพฤติกรรมดุร้ายนอกจากนี้การทำหมันให้กับสัตว์ที่มีอายุตั้งแต่4เดือนขึ้นไปหรือเริ่มเป็นสัตว์ครั้งแรกสามารถลดการเกิดเนื้องอกที่เต้านมในสุนัขเพศเมียได้อีกด้วย
0: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10นาฬิกาโรงเรียนเซนฟรังซิสเวียคอนแวนต์มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและห้างหุ้นส่วนจำกัดสหPVC 1980ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดสังเวชวิสยารามกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาวัดปางมะกงวัดปัญญาวุฒารามจังหวัดเชียงใหม่วัดม่อนศรีบุญโยงวัดถ้ำขุมทรัพย์วัดทุ่งซานวัดทุ่งบอนจังหวัดลำปางวัดคุ้งตะเภาจังหวัดอุตรดิตถ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จากนั้นเวลา 14:30 น.บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จากวัดป่าธรรมโสพลวัดพุน้อยจังหวัดลพบุรีวัดโบสถ์จังหวัดอ่างทองวัดท่าเรือวัดพิทักษ์เทพาวาสวัดสอนประดิษฐ์วรารามวัดประสาทศิษย์จังหวัดราชบุรีวัดคลองตาคล้ายจังหวัดนนทบุรีวัดศรีพิมลและวัดป่าสวนสมเด็จพระพุทธสมเด็จพระพุทธาจารย์จังหวัดขอนแก่นรวม10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาต่อมาเวลา 17:00 น.ชมรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีครอบครัวศาสตร์สวัสดิ์ภักดีและครอบครัวนางรังสีสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกได้แก่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ าตุวัดเกาะแก้วประชานุรักษ์วัดราชบูรณะวัดป่าไทยวนารามวัดห้วยดั้งวัดพระนอนจักษีจังหวัดสิงห์บุรีและวัดแม่ลัวจังหวัดเชียงรายสวดมาตรกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจัดวัดอนงคารามและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่จังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวงจังหวัดปทุมธานีและองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีล้วนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีอะไรได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเราจะได้เจอกันกับหนุ่มๆ Process แล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวชั่วโมงนี้ยังมีเพลงให้ฟังกันเพราะๆอีกแล้วก็ไหนๆเราจะต้อนรับทีป๊อปทั้งทีเดี๋ยวเริ่มต้นด้วยอีกหนึ่งทีป๊อปก็แล้วกันกับเพลงนี้จากทิกเกอร์กับต้องโทษเธอแล้วเดี๋ยวต่อด้วยถ้าเกิดจากไลแคนค่ะ

0: FM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40อะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
4: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
4: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: ไม่ว่าหนูจะทำงานไหนแม้กระทั่งหนูเป็นลูกจ้างจนตอนนี้หนูมาเป็นนายตัวเองอะหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนเอาใจลงประเด็นกับทุกๆงานหนูรู้สึกว่าการที่เขาเสียเงินจ้างเราแล้วอะผู้ประกอบการหรือบริษัทหรือแบรนด์อะเขาต้องได้ผลประโยชน์จากเราอะมากที่สุดถ้าเกิดว่าแบรนด์เขาโตแบรนด์เขาขายได้เขาก็จะมีเงินมาจ้างหนูแล้วก็อีกคำหนึ่งที่แบบหนูรู้สึกว่าเด็กบางคนจะชอบมีภาพจำว่า work life balance เราต้องแบบตื่นเช้ามาจิบชาเขียวไปพิลาทิสมันดูสวยงามมากเลยอะแต่ว่าชีวิตการทำงานจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเร็วกว่าคนอื่นเราก็ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นมันไม่มีหรอกที่แบบพยายามน้อยแล้วจะได้เยอะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องขยันนะคะ
0: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุก

0: นับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
1: สวัสดีวันพฤหัสบดีหากวันนี้ไม่รู้จะภูมิใจกับอะไรให้ภูมิใจกับตัวเองเข้าไว้วันนี้คุณเก่งมากๆเลย
0: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM แฟนดอมไลฟ
1: ์ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
0: สวัสดีคุณฟังด้วยนะคะ
2: สวัสดีค่ะ EFM แฟนดอมไลฟ์มาแล้วนะคะทักทายทุกคนเลยนะคะที่อยู่ทางบ้านทางไหนหรือว่าทางตึกแกรมมี่นะคะที่ดูอยู่
3: ครับผมวันนี้นะคะพอได้ยินเสียงเราอยากกินโกหมึก
2: ฮะอ
3: ยากกินหนังปลา
2: หนังปลาทอดกรอบเหรอ
3: ใช่ใช่ใช่ทุกคนค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้เจอกันกับ5หนุ่ม process นะคะ
2: ค่ะ
3: จังเนกริตินปาล์มแล้วก็ปักกี้นั่นเองกับซิงเกิลใหม่ของเขาคือ Turn Me On
2: ใช่แล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเจอเขาในชั่วโมงหน้าเนี่ยในชั่วโมงแรกของเราเนี่ยเราก็จะต้องมาอ่านแฟนฟิกที่พิเศษเขาส่งมากันก่อนซึ่งสัปดาห์นี้ส่งมาประมาณ100ฉบับนะคะแล้วเราก็จะเลือกมา5ฉบับมาอ่านกันในรายการซึ่งเจ้าของจดหมายไม่ใช่จดหมายสิเจ้าของแฟนฟิกนะคะจะได้เป็นกิฟต์เอาเวย์อันนี้ไปส่งไปให้เป็นเหมือนแบบของที่ระลึกเนาะที่ร่วมสนุกกันมานะคะ
3: ใช่แล้วนะคะซึ่งเรื่องราวก็ค่อนข้างจะมีหลายรสหลายชาติ
2: ดูจากซาวแล้ว
3: ถูกต้อง
2: มีหลากอารมณ์พี่ดาวเริ่มก่อนเลย
3: ได้เลยคร
2: ับ
3: เริ่มต้นที่เรื่องนี้มีชื่อว่าวุ้นนักตกหลุมรักบอยแบนด์ข้างบ้านเฮ้ยเก้าสูตรมาก
2: เหมือนเกาหลีวุ้นนัก
3: เฮ้ยมันทรงเราเลยไปชีวิตสงบสุขของฉันต้องพังไม่เป็นท่า
2: เ
3: มื่อบ้านเช่าหลังใหม่ข้างๆดันเป็นที่พักชั่วคราวของ5หนุ่มวง Process จากที่หวังจะได้พักผ่อนเงียบๆแต่ละวันก็ต้องเจอจังพี่ใหญ่สายอบอุ่นแต่ชอบสั่งของผิดบ้านเฮ้ยดูใช่ดูคาแรคเตอร์ถูก
2: เ
3: นพี่รองสุขุมที่จริงจังแม้แต่จะเดินเข้าบ้านก็ขอปีนกำแพงเข้าแทนกริตตินตัวป่วนประจำแกงผู้สร้างเรื่องหาไม่เว้นวันที่เชิญให้ฉันไปเป็นกรรมการเวลาทะเลาะ กับเนปาล์มหนุ่มขี้อายที่ชอบทำท่าขี้สงสัยตอนเขินเพราะวิ่งไล่จับแมวที่หนีออกจากบ้านและปักกี้น้องเล็กสดใสผู้มักโผล่มาขอยืมของแปลกๆแบบไม่สำวันจากเรื่องชุลมุนอย่างส่งพัสดุผิดปีนกำแพงบ้านวิ่งไล่จับแมวหลบปาปาลัสซี่ยันปาร์ตี้บาร์บีคิวเกือบไฟไหม้ฉันจากเพื่อนบ้านผู้เอื่อมระอาเริ่มกลายเป็นผู้ร่วมขบวนความวุ่นวายแบบเต็มใจยิ่งใกล้ชิดยิ่งค้นพบว่าภายใต้ความป่วนขั้นสุดทั้ง5คนกลับอบอุ่นจนใจสั่นหรือบางทีความรักอาจไม่ได้มาแบบโรแมนติกเสมอไปแต่มาพร้อมเสียงหัวเราะความโกลาหลของหนุ่มบอยแบนด์สุดป่วนข้างบ้านก็เป็นได
2: ้มาพร้อมเสียงหัวเราะ
3: ใช่ไหมล่ะ
2: มาพร้อมเสียงหัวเราะเลย
3: เออ
2: ก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาแต่งเบสออนจากคาแรคเตอร์จริงๆของสมาชิกหรือเปล่า
3: โคตรใช
2: ่อันนี้เรื่องแรกนะคะ
3: ครับผม
2: เรื่องต่อไปชื่อเรื่องก็ดูเหมือนจะหวานๆนะชื่อเรื่องว่าภารกิจเฟ้นหาผู้ช่วยหัวใจของประเทศจากนามปากกานัชยาแอล
3: ฉันลืมอ่านนามปากกาให้คนเมื่อกี
2: ้
3: คุณหมึกสีพีชนะคะ
2: ครับ
3: อ่ะไปกันต่อที่เรื่องที่2ครับ
2: ภารกิจเฟ้นหาผู้ช่วยหัวใจของประเทศภายหลังจากเหตุการณ์วิกฤตสุขภาพใจของชาวโลกจึงเกิดการปลุกพลังของเหล่าผู้มีความสามารถที่จะสร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนของแต่ละเขตแดนขึ้นประเทศไทยก็เช่นกันเพื่อเฟ้นหาว่าใครจะได้รับตำแหน่งผู้ช่วยหัวใจของประเทศจึงเกิดการแข่งขันความสามารถพิเศษในการสร้างรอยยิ้มไม่จำกัดรูปแบบการแสดงขอเพียงแค่สามารถทำให้ผู้คนยิ้มได้มากที่สุดก็จะได้รับตำแหน่งไปการแข่งขันเนี่ยกินเวลาไม่นานผู้มีความสามารถพิเศษจึงถูกคัดเลือกจนเหลือเพียง5คนสุดท้ายจาก5เขตแดนคือจังการแสดงอันทรงเสน่ห์และรอยยิ้มกระชากใจเนความเท่ในการแรปและแววตามุ่งมั่นตั้งใจกริตตินเสียงร้องอันทรงพลังสะกดใจผู้คนปาล์มลายเต้นอันทรงเสน่ห์ยากที่จะละสายตาปลักกี้ความพลิ้วไหวในการแสดงดึงดูดสายตาคนนับล้านผู้มีความสามารถทั้ง5จะต้องหาวิธีมัดใจและสร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนให้ได้มากที่สุดเพื่อชัยชนะในครั้งนี้แต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรพวกเขาแต่ละคนก็จะได้รับจำนวนรอยยิ้มไม่เป็นไปตามเป้าหมายทั้ง5คนจึงตัดสินใจร่วมกลุ่มกันในนาม Process เพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับผู้คนและพวกเขาก็ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยหัวใจของประเทศไปในที่สุด
0: คือเดี่ยวมันไม่ได้ใช่ไหมล่ะหมายถึงว่าเดี่ยวเนี่ยจะเอารอยยิ้มไปไม่ตามเป้าหมายก็เลยรวมกัน5คนแล้วก็เลยพิชิตรับตำแหน่งนี้ไปได้ในที่สุดนะคะ
3: ครับผมไปกันที่เรื่องที่3นะคะเรื่องนี้ชื่อว่าทุกเรื่องทุกราวทำเท่าทุกสิ่งเท่าที่แปลแบบ
0: ผู้เท่าอ่ะทำเท่า
3: ชื่อนามปากกานะคะโอ้โหช่วยด้วย
0: อ่านว่าอะไรอ่ะ
3: เขาบอกอ่านตามตัวอักษรไปเลย IFM FWERESUNFL น่าจะเป็น I am butterfly we are sunflower ไม่รู้มั่วไปต่อกันค่ะเรื่องนี้กับทุกเรื่องทุกราวทำเท่าทุกสิ่งค่ะช่องวิทยุ
0: คำว่าช่องวิทยุ
3: ช่องวิทยุ EFM 94เปิดตัวรายการเป็นจังไดมาโดยจังดีเจน้องใหม่ซึ่งเปิดให้ผู้ฟังโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาชีวิตทุกคืนวันศุกร์เวลา4 ทุ่มตรงสายแรกของรายการจากคุณปาล์มครับโทรมาสะอึกสะอื้นว่าแมวผมไม่รักผมเลยครับมันรักแต่รูมเมทผมเพราะเขาเมินมันตลอดถ้าผมเมินมันบ้างมันจะหันมารักผมไหมครับสัปดาห์ต่อมาค่ะคุณกี้โทรเข้ามานะคะบอกว่าปกติผมหน้าสดอยู่ห้องตลอดแต่วันนี้ผมลองแต่งหน้าดูรูมเมทกลับห้องมาก็เจอตกใจถามว่าผมเป็นใครพออธิบายไปเขาก็ไม่เชื่อแล้วไล่ผมออกจากห้องพี่ชายผมบอกให้ไปแจ้งความพี่ว่าผมควรทำยังไงดีครับสุขถัดมาคุณกริชครับโทรมาเล่าว่าผมติดละครจีนแนวตั้งมากจนเผลอพูดกับลูกค้าว่าตำรานี้ทรงคุณค่ายิ่งนักท่านใต้เท้าน้องชายผมบอกว่าขายขี้หน้าแต่ลูกค้าคนนั้นก็ซื้อหนังสือกลับไปทั้งกองผมลองทำอีกทีดีไหมครับและคืนสุดท้ายของเดือนคุณเนได้โทรเข้ามาว่าสัปดาห์ก่อนผมซื้อหนังสือเก่ามาเป็นตั้งพอน้องชายผมรู้มันเลยขอเอาไปให้แมวลับเล็บสัก 2-3 เล่ม ผมควรตัดพี่ตัดน้องกับมันไหมครับตลอด1เดือนที่ทำรายการมาดีเจจังทบทวนเรื่องราวต่างๆและคิดว่าแต่ละมื้อแต่ละเดย์คนพวกนี้มันเป็นจังใดหนักเนาะหนักหนาเนาะ
0: ก็คือชื่อวิธีชื่อรายการมันมาจากว่าไอ้เรื่องราวต่างๆเนี่ยมันเป็นจังใดเน
3: าะอ่านดิเป็นจังใดนักหนาเน
0: า
3: ะยากปะ
0: เป็นจังใดนักหนาเน
3: า
0: ะ
3: เอ้ยตลกดีอ่ะ
0: ชอบคำว่าชอบตั้งแต่เรื่องทำเท่าทุกสิ่งเลยอ่ะ
3: เออทำเท่าทุกสิ่ง
0: คือแปลว่าอะไรวะแปลว่าทำให้มันดูแก่ทุกอย่างเหรอทุกเรื่องทุกเรื่องทุกราวทุกเรื่องทุกราว
3: คล้องกับคำว่าเท่าแบบเท่าเทียมอะไรอย่างงี้ด้วย
0: อ่ะเป็นคอมเมดี้
3: เป็นคอมเมดี้ต่อไปเป็นเรื่องราวของ
0: เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของเทคโนโลยีชื่อเรื่องว่า Possess the Last Signal สัญญาณสุดท้ายกู้โลกขนานคู
3: ่โอ้โห
0: นามปากกาลูกกวาดสีชมพูแล้วนามปากกานะไม่ได้ไปกับชื่อเรื่องเลย ในโลกอนาคตปี2099ตอนนั้นเราคงไม่อยู่กันแล้วเนาะเธอโลกถูก
3: ขนาดนั้น
0: เลยโลกถูกปกครองด้วยระบบ AI ที่ปิดกั้นอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ดนตรีกลายเป็นสิ่งต้องห้ามแต่มีตำนานเล่าว่ามีคลื่นสัญญาณวิทยุโบราณไม่ได้หมายถึงคลื่นเราใช่ไหม มีคลื่นสัญญาณวิทยุโบราณที่ส่งผ่านมาความถี่ลับซึ่งเป็นพลังงานเดียวที่จะสามารถปลดล็อกระบบนี้ได้สัญญาณนั้นถูกเรียกว่า The Perseus Protocol ชายหนุ่ม5คนที่มีชะตาชีวิตต่างกันถูกดึงดูดเข้าหากันด้วยเครื่องดนตรีประหลาดที่พวกเขาพบโดยบังเอิญและพบว่าพวกเขามีรหัสพันธุกรรมที่เชื่อมโยงกับเทพแห่งการทำลายล้างเพื่อทำลายโลกที่ไร้ความรู้สึกและสร้างโลกใหม่ด้วยเสียงเพลงจังรวบรวมสมาชิกที่หลบหนีการไล่ล่าของรัฐบาลพวกเขาต้องฝึกฝนการใช้เครื่องดนตรีต้องห้ามร่วมกันเป็นครั้งแรกพวกเขาจัดคอนเสิร์ตลับๆขึ้นมาเพื่อปลุกใจผู้คนคลื่นเสียงจากเพลงของพวกเขาทำให้ชิปควบคุมในสมองของคนเมืองเริ่มขัดข้องรัฐบาลส่งหุ่นยนต์ที่มีหน้าตาและนิสัยเหมือนพวกเขาออกมาเพื่อทำลายชื่อเสียงและความเชื่อใจของประชาชนทั้ง5คนต้องบุกไปยังหอคอยส่งสัญญาณที่สูงที่สุดเพื่อร้องเพลง The Last Signal พร้อมกันพลังของมิตรภาพและเสียงเพลงจะระเบิดออกมาเป็นคลื่นพลังงานที่เปลี่ยนโลกทั้งใบให้กลับมามีสีสันอีกครั้งเฮ้ยกู้โลกเวอร์
3: อันนี้เป็นแนวแบบว่าไซไฟมาเลยนะ
0: ดูเป็นอะไรซูเปอร์ฮีโร่อ่ะ
3: เออเลิศเลิศเลยล่ะไปกันต่อที่เรื่องราวสุดท้ายนะคะเรื่องนี้ก็คือเหนือจินตนาการสุดๆชื่อว่าร้านรับซื้อฝันบันทึกของลูกค้าหมายเลข0นามปากการ้านตาจัง
2: พี่ถัง
3: ลุงตลอดไปณร้านเล็กๆที่สามารถขายความฝันของตัวเองแลกกับสิ่งที่ต้องการที่สุดในชีวิตได้จังพี่ใหญ่ของร้านคนคอยตัดสินว่าความฝันไหนควรรับซื้อแม้จะชอบเดินสะดุดพรมวันละ10รอบแต่เวลาเอาจริงกลับหน้าเกรงขามกริตินพนักงานต้อนรับหน้าเคาน์เตอร์เนนั่งเงียบๆคอยวิเคราะห์ความฝันส่วนปาล์มกำลังซ้อมเต้นอยู่หน้ากระจกหลังร้านและมีปักกี้ผู้เห็นความฝันเขาเห็นความคิดผู้อื่นต่อให้ไม่พูดยืนดูอยู่ประตูเปิดออกมีชายชราเดินเข้ามาผมอยากขายความฝันทั้งหมดที่มีจังถามว่าทั้งหมดเลยเหรอรู้ไหมว่าถ้าขายหมดคุณจะไม่เหลือแม้แต่เหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่ชายคนนั้นยิ้มปักกี้ที่ยืนอยู่ใกล้ๆพลันหน้าซีดมีบางอย่างไหลเข้ามาในหัวเขาทันทีเขาเห็นเด็กผู้ชาย5คนบ้านไฟไหม้เสียงร้องไห้ณร้านแห่งนี้เดี๋ยวนะปักกี้พึมพำทุกคนหันมองชายแก่เขายิ้มขึ้นฉันเป็นคนสร้างพวกนายขึ้นมากริตินที่ปกติพูดไม่หยุดถึงกับเงียบหมายความว่าไงปาล์มถามเสียงแข็งชายแก่ถอนหายใจก่อนมองทั้ง5ด้วยสายตาประหลาดเมื่อ20กว่าปีก่อนฉันเสียลูกชายทั้ง5คนในกลองเพลิงฉันทนไม่ได้เลยเอาความฝันทั้งหมดของตัวเองมาแลกกับการให้พวกเขากลับมา
0: อ๋อก็คือทั้ง5คนของเพอร์เซสเนี่ยเป็นลูกชายเหรอ
3: ใช่
0: ที่เสียในกองเพลิงหรอ
3: ก็คือเอาเรียกพวกเขากลับมา
0: เ
3: ป็นลูกค้าหมายเลขศูนย์
0: เดี๋ยวเรารอดูเลยนะว่าชั่วโมงหน้าเราได้กลิ่นไหม้จากพวกเขาหรือเปล่า
3: โอ้ย
0: ในกองเพลิงไงเธออันนี้คือทั้ง5เรื่องนะคะที่เราคัดมาจากที่พิเชษเขาแต่งแฟนฟิกมาให้หนุ่มๆนะคะซึ่งจริงอย่างที่บอกไปว่ามีประมาณ100เรื่องเนาะ
3: ใช่
0: เดี๋ยวขอไปดูเรื่องอื่นๆหน่อยเวลายังพอมีนะคะชื่อเรื่องเพอร์เซสคือแสงสว่างของเราอ๋ออันนี้น่าจะเป็นแบบฟีลขอบคุณมากกว่า
3: แล้วก็มี
0: ชิ้นส่วนของหัวใจที่หายน้องหมิวกดเข้าไปหน่อยได้ไหมคะขออ่านนิดนึง
3: ช
0: ิ้
3: นส่วนของหัวใจที่หาย
0: เมื่อ5หนุ่มได้รับภารกิจพิเศษตามหาชิ้นส่วนของหัวใจที่หายไปเพื่อช่วยหญิงสาวที่หลงทางพวกเขาทั้ง5คนจะต้องใช้เสียงเพลงและการเป็นตัวของตัวเองเพื่อทำภารกิจนี้ให้สำเร็จผ่านไปในที่สุดภารกิจก็สำเร็จเสียงเพลงก็ช่วยพวกเธอไว้ได้จริง
3: ๆชอบอันนี้ You're the missing piece อ้าวไปแล้วไปต่อครับ
0: Blue Moon Spell เรื่องที่23ค่ะณคลับลับสไตล์คลาสสิกที่ซ่อนตัวอยู่ใต้แสงจันทร์สีน้ำเงินทั้ง5หนุ่มเพอร์เซสไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่ว่าเป็นผู้พิทักษ์ท่วงทำนองที่หายไปจากโลกจังเนี่ยนั่งอยู่หน้าเป็นโนหลังเก่าปลายนิ้วขยับสร้างจังหวะทำให้เวลาหยุดนิ่งกิตินและเนในชุดสูทกำมะหยี่สีแดงคอยร่ายมนสะกดผ่านเครื่องดื่มที่มีรสชาติเหมือนความทรงจำแสนหวานปักกี้และปาล์มวาดลวดลายร่ายรำท่ามกลางหมอกจางๆเพื่อปลุกเร้าความปรารถนาที่หลับไหลของผู้คนเมื่อเข็มนาฬิกาชี้ที่เลข12ทั้ง5คนประสานเสียงกระซิบเบาๆว่าขยับเข้ามานี่ก่อน ดีดี
3: แหม
0: ทันใดนั้นบรรยากาศรอบตัวก็ถูกเทิร์นออนด้วยแสงสีเทอร์ควอยซ์เรืองรองว้าว
3: เก่ง
0: ประมาณนี้ประมาณนี
3: ้เก่งอ่ะเก่งอ่ะมีอะไรอีกมีอะไรอีกโอ้ยมีทัชดาวด้วยนะ
0: ลองอ่านไหม
3: ทัชดาวเป็นเรื่องราวของลูกพีทเด็กวัย10ขวบผู้เงียบขรึมมักถูกกลั่นแกล้งเธอไม่มีเพื่อนจนเนินเขาหลังโรงเรียนกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่จะไว้เยียวยาจิตใจอันบอบช้ำคืนหนึ่งฝนดาวตกลูกพีทอธิษฐานขอเพื่อนสักคนก็เลยได้เจอกับเพอร์ซี่ชายหนุ่มปริศนาผู้เรียกตัวเองว่าเพื่อนใหม่ของเธอคอยรับฟังคอยปลอบโยนสอนให้เธอเห็นคุณค่าในตัวเองจนเด็กหญิงที่โดดเดี่ยวเริ่มกลับมายิ้มได้อีกครั้งก่อนที่เขาจะหายไปอย่างไร้ร่องรอย15ปีต่อมาลูกพีชในวัย25ปีใช้ชีวิตอย่างเหนื่อยล้าท่ามกลางโลกของการทำงานที่กดดันแต่ในคืนฝนดาวตกเธอได้พบเพอร์ซี่อีกครั้งเขายังคงไม่เปลี่ยนเลยจนกระทั่งเธอค้นพบความจริงว่าเขาคือเทพแห่งดวงดาวเจ๋งมาก
0: ตอนแรกคิดว่าทัชดาวคือหมายถึงว่านางเอกจะชื่อทัชดาวบุษยา
3: คนละทัชดาวอุ้ย น้องงงแล้วนะพัดดาวบุษยาคืออีหยัง
0: เออนึกว่าจะเล่นคำสักหน่อย
3: เธอเราต้องไปที่แคมเปญนี้แล้วล่ะ
0: ใช่เลย
3: มันเป็นแคมเปญที่จะชวนพ่อหมาแม่หมาทุกคนมาร่วมกันดูแลน้องหมาให้สุขภาพดีไปด้วยกัน
0: ใช่แล้วนะจ๊ะนี่เลยแคมเปญอร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจ Smart Heart นะคะซึ่งตอนนี้อาหารสุนัข Smart Heart เขามาพร้อมกับ6หนุ่ม Proxy ซึ่งนอกจากจะเห็นหนุ่มๆแล้วดีต่อใจแล้วก็ยังดีต่อสุขภาพร่างกายของน้องหมากันด้วย
3: ใช่ค่ะเห็น Proxy อยู่กับน้องหมาแล้วน้องน่ารักมากเลยนะเป็นหมาเด็กสุดๆเล่นกระใจมัมมี่มัมม่ามาก
0: อร่อยและดีแบบนี้เพราะว่าอาหารสุนัข Smart Heart เนี่ยผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพนะคะมีสารอาหารจำเป็นครบถ้วนตอบโจทย์น้องหมาในทุกช่วงวัยเลยแล้วก็ช่วยให้น้องหมาเนี่ยสมองขับไวหัวใจแข็งแรงขนสวยเงางามและที่สำคัญขับถ่ายเป็นก้อนดูแลง่ายถูกใจทั้งพ่อหมาแม่หมาแล้วก็น้องหมานะคะไม่ว่าจะน้องหมาวัยไหนสมาร์ทฮาร์ทเขาก็มีสูตรให้เลือกครบเลยเพราะว่าเรื่องกินของน้องหมาต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
3: ซึ่งหาซื้อได้หลายที่เลยนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์ห้างสรรพสินค้าหรือว่าเพ็ทช็อปใกล้บ้านขอบคุณอีกครั้งนะคะอร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร
0: ์ทใช่แล้วและชั่วโมงนี้นะคะขอบคุณอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบค่ะ
3: ใช่แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะขอให้ทุกคนสามารถลงทะเบียนได้เลยนะคะ02-665-8373นะพีเซสนะโทรมาลงทะเบียนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครที่จะเป็นคนได้รับการโทรกลับไปจากหนุ่มๆเพอร์เซสนั่นเองนะคะ
0: ใช่เดี๋ยวหลังเบรกมาเจอกันนะคะ
3: โอเคเจอกันชั่วโมงหน้าน้องๆมาแล้วหล่อเชียวล่ะ
4: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
7: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
8: Bobacon, Boba Boba Corn, eh? Boba Corn, Boba Boba

0: ที่ทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม Pepsi, Star หน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคม

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คนที่เราเห็นนะตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
2: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
3: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
4: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
5: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมามีรายงานเสียงดังในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบหาสาเหตุสักครู่กลับมาติดตามครับ

กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counterpain Medicated Plaster

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
4: โฆษกกองทัพบกชี้กัมพูชายังใช้วิธียิงยั่วยุและปั่นกระแสข่าวสารตามแนวชายแดนหวังให้ไทยตอบโต้เพื่อ นำไปขยายผลในเวทีโลกย้ำสถานการณ์ยังไม่ถึงขั้นใช้อาวุธหนักขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกและติดตามข้อมูลจากภาครัฐเป็นหลักคุณณัฐชัยลิมพอยรายงานครับ
5: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหลังเกิดเหตุยิงปืนอาวุธเล็กจากฝั่งกัมพูชาบริเวณตรงข้ามด่านช่องจอมจังหวัดสุรินทร์แม้ว่าจะมีการหยุดยิงแต่ยังคงพบการยั่วยุและเสียงระเบิดเป็นระยะตลอดแนวชายแดนโดยประเมินว่าเป็นความพยายามสร้างความตึงเครียดและหวังให้ฝ่ายไทยตอบโต้เพื่อ นำไปขยายผลด้านข่าวสารและสร้างความเข้าใจผิดในเวทีระหว่างประเทศพร้อมระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลบ่งชี้ว่าจะยกระดับไปสู่การใช้อาวุธหนักต่อกันและหากมีการกระทำที่กระทบต่อความปลอดภัยของฝ่ายไทยหน่วยในพื้นที่พร้อมตอบโต้ตามสถานการณ์ทันทีนอกจากนี้พลตรีวินไทยยังขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเป็นหลักหลังพบการเผยแพร่ข่าวปลอมและคลิปเสียงปลอมในสื่อสังคมออนไลน์โดยยืนยันว่ากองทัพบกยังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มที่ณัฐชัยลิมพลอยรายงานครับ
4: ขณะที่ล่าสุดเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมากองทัพภาคที่2ยอมรับได้ยินเสียงดังแต่ยังยืนยันไม่ได้ว่าเป็นการยิง M79 คุณธมรัตน์ขันธาวินหุรายงานครับ
6: เมื่อหัวค่ำที่ผ่านมาแหล่งข่าวจากกองทัพภาคที่2ได้เปิดเผยกรณีมีกระแสข่าวว่าทหารกัมพูชายิง M79 จำนวน2นัดในพื้นที่ห้วยตามาเลียอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษพอเบื้องต้นได้ยินเสียงดังกล่าวแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากสาเหตุใดเนื่องจากเป็นช่วงเวลากลางคืนและกองทัพภาคที่2มีมาตรการป้องกันตนเองในเวลากลางคืนโดยจำกัดการย้ายกำลังพลออกลาดตระเวนตรวจสอบภายนอกฐานนอกจากนี้ภายหลังเกิดเหตุยังได้รับรายงานจากกำลังพลทุกฐานที่ปฏิบัติหน้าที่ว่าทุกนายยังคงปลอดภัยดีและไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใดกมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
4: ประธานเผยภูมิใจไทยเตรียมถกร่างแก้รัฐธรรมนูญให้ที่ประชุมพรรคขอ19พฤษภาคมนี้ก่อนชงสภาตามผลประชามติ21ล้านเสียงจังเหตุครม.ไม่ยืนยันร่างเดิมเพราะไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งซ้ำจนถูกตีตกร่างในวาระ3คุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
7: นายภราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลว่าไม่ให้ความสำคัญกับเสียงประชามติของประชาชน21ล้านเสียงที่ต้องการให้เดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญหลังครม.ไม่ยืนยันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ค้างอยู่ในสภาชุดที่ผ่านมาโดยนายภราดรระบุว่าตนเคยแสดงความเห็นเรื่องนี้ไปแล้วในมุมของรัฐบาลการไม่ยืนยันร่างแก้รัฐธรรมนูญที่ค้างอยู่ในสภาเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญในสภาที่ผ่านมาเคยมีเหตุการณ์หนึ่งที่นำไปสู่การยุบสภาเนื่องจากเกิดความขัดแย้งเรื่องการตัดอำนาจสว1/3ในการให้ความเห็นแก้รัฐธรรมนูญฉะนั้นหากรัฐบาลยืนยันร่างกลับไปก็อาจจะคาดการได้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสภาคงไม่ต่างจากเหตุการณ์ก่อนยุบสภาและเชื่อว่าวาระ3ก็คงไม่สามารถโหวตร่างแก้รัฐธรรมนูญได้ส่งผลให้เสียเวลาเพราะไม่สามารถเสนอญัตติที่มีลักษณะเดียวกันได้อีกในสมัยประชุมเดียวกันและอาจจะทำให้เจตนารมณ์ของผู้ที่ออกไปทำประชามติเสียไปและเมื่อมีสภาชุดใหม่จึงเป็นเหตุอันชอบธรรมที่ส.ส.และพรรคการเมืองจะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่โดยภูมิใจไทยจะนำเสนอเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมพรรค19พฤษภาคมนี้ขณะนี้ได้มีการยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้แล้วหากที่ประชุมพรรคเห็นชอบก็จะใช้รายชื่อส.ส.ของพรรค192คนเสนอร่างแก้เพียงพรรคเดียวเนื่องจากมีจำนวนเพียงพอตามเงื่อนไข1ใน5ของสมาชิกส.ส.อยู่อธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: คันข้างๆก็เพื่อนร่วมทางคันข้างหน้าก็เพื่อนร่วมทางคันหลังเราก็เพื่อนร่วมทางเพื่อนทั้งนั้นขับรถทางไกลใจเย็น
4: ๆรับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 22:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: อย่าไปเสียดายกับเรื่องที่ผ่านมาแต่จงมีความสุขกับเวลาที่เหลือ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
4: กลับมากับ EFM Fandom Live นะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเทิร์นมีออนกับหนุ่มๆเพอร์เซสกันนะคะถ้าใครอยากหาสนงสแน็คอะไรใครที่ยังไม่เคยลองสินค้าใหม่จากแบรนด์โกหมึกบอกเลยว่าน่าลองมากนะคะโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีให้เลือก2รสชาติทั้งไข่เค็มแล้วก็หม่าล่ากรอบเคี้ยวเพลินแบบหยิบแล้วหยุดกินไม่ได้แล้วตอนนี้เขามีโปรพิเศษถึงวันที่24พฤษภานี้นะคะหาซื้อได้ง่ายๆที่เซเว่นทุกสาขากรอบเพลินทุกคำสมกับเป็นโกหมึกสแน็คที่ใช่สายที่ชอบค่ะและตอนนี้นะคะต้อนรับ5หนุ่มเพอร์เซสสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
4: รอบที่8แล้วนะรู้ปะ
9: 8แล้วเหรอ
4: ใช่
9: แล้ว
4: เรามากันรอบที่8แล้ว
7: โอ้6
4: เฮ้ยจริงเรื่องจริงพี่นั่งนับอยู่
10: เป็นรุ่นก่อตั้งรายการ
4: ใช่
7: ว้าวจริง
4: แรกๆเลย
10: มาทุกคอนเซ็ปต์ตั้งแต่มอบรางวัล
4: ใช
10: ่เขียนจดหมายบทแฟนฟิกนี่เคยยัง
7: ยังยังเพิ่งได้ยินตะกี้เลยแฟนฟิก
11: อันนี้แฟนฟิก
4: ใช่
7: เขาอ่านตะกี้ดีเจจัง
10: ดีเจจัง
7: เ
10: ป็นตี
7: ดีเจ
4: จังใดน้ออะไรเดี๋ยวให้เอากลับไปอ่านเพราะว่ามีแฟนๆส่งมาเป็นร้อยเรื่องเลยคัดมาให้ทั้งหมด5
10: ค่ะให้ไปอ่านที่บ้านนะคะ
7: ครับ
10: ปกติอ่านแฟนซีกันปะ
9: อ่านบ้าง
12: มีอ่านบ้าง
7: แกรู้จักหรอครูรู้จักรู้นี่แหละ
10: หรอกินจริงพูดวันนี้ว่าแฟนซีคืออะไร
7: ใช่ครับ
10: จริงป่ะเดี๋ยวเอาไปอ่านเลย
9: แล้วก็อ่านบ้างเวลาแบบเพื่อนส่งมาให้ดูอะไร
7: ปกติเห็นแต่ในหนังวายที่แบบเขาเอาเพื่อนไปแต่งฟิกกัน
10: อ
7: ะ
10: เออเขาเอาวงเราก็มี
7: อันนี้คือแฟนฟิกแบบนั้นหรอ
10: ใช่
7: แบบรักกันอะนะ
10: รักกันอาจจะไม่มี
7: อ
10: าจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าเป็นมวลทั้งวงมากกว่า
7: อ๋อมวลทั้งวงโอเค
10: เป็นวงทั้งวงแบบน่ารักไม่มีแน่นอนอ
7: ัน
10: น
7: ี้มี
10: หรอมีเลิกเลยหรอ
7: มีไม่มีครับ
10: พี่ทรงผมปาล์มก่อน
7: ดิพี่เนนเอางี้ให้คะแนนเต็ม10เท่าไหร่ผม
10: อย่างน้อยจะได้99
7: ว้าวเป็นแฟชั่นหรือว่าสวยเลยอยากรู้
10: ทำไมอ่ะก็
13: แฟชั่นมีความ
7: เยอะแฟชั่นเนาะใช
12: ่แฟชั่น
10: เมื่อกี้ตอนที่เขาใส่ฮูดอ่ะนึกว่าแบบยุคชายนี่อ่ะ
7: อุ้ยแบบยุคเก่าเนาะชายนี่ไม่คือเท่แบบ
14: เฮ้ยเรื่องมิเลนเนียล
10: นั่นเนาะมูเหยียบตอนเนาะป้า
7: ไม่คือเท่ผมมาให้เลยผมเดินมาเห็นอุ้ยเหมือนออกมาจากอนิเมะมันเหมือนแบบพระเอกโชเน็นอะอะไรนะครับ
10: กิตินชอบ
7: ชอบถ้าปามชอบผมก็ชอบด้วย
10: ปากี้ว่าไง
9: ครับ
10: รีวิวหน่อย
9: ก็ดีมั้งครับ
7: ใช่ดู
9: ดีก็ดี
7: ดูอีก
10: แซวผมหน้ามาน้อง
7: ใช่ดูพี่เอกดูมันแบบว่าอีกคาแรคเตอร์นึงอ่ะ
10: ใช่แต่พี่เราชอบนะพี่เราว่ามันเข้ากับน้องอ่ะเออเนวว่าไงเนว
7: อืม
9: พี่ดาวเดี๋ยวเขาไม่เอาเปลี่ยนทรงทำไง
10: พูดจริง
7: ๆเปลี่ยนทรงทำไงอ
10: ่
7: ะ
10: ไม่อ่ะไม่คือพี่เราชอบจริงๆนะอ่ะพี่เซพิมพ์มา
7: อ่ะพี่เราชอบ
10: พี่เราชอบอ่ะ
15: เขาจริงเขาตัดผมเหมือนหลานผมเลยตอนเนี้ย
16: ทรงนี้เลยเหรอ
15: ทรงนี้เลยแบบทรงแบบ
7: ทรงกะลาครอบ
10: ทำไม
7: อันนี้ก็น่ารักแต่ว่านี่คาแรคเตอร์นึงคือปาแต่ปกติก่อนหน้านี้ปาอยากเป็นหมาป่าไงใช่
10: จะเป็นหมาป่า
7: อยากเป็นหมาป่าเป็นแบบเซ็กซี่หมาป่า
10: ตอนนี้เป็นแมว
7: เป็นเด็กน้อยแบบน่ารัก
9: แล้วคือแบบว่าพีเซสแบบว่าแฟนคลับเห็นรูปปาล์มตัดทรงเนี่ยทุกคนเอารูปแบบว่าหมาผมบ๊อบมาแบบคอมเมนต์กันแบบแล้วเหมือนจริง
7: ใช่ประ จวบหน้าผมสวยมากเลยนะอะไรเงี้ยอะไรเง
10: ี้
7: ย
10: แต่ว่าหน้าหลายมากหน้าเขาสวยไม่ใช่หน้าเขาเขาเรียกอะไรฟีเจอร์เขาดีไง
7: คือหน้าเครื่องหน้าเขาครบแล้ว
10: มีไม่ใช่ใครจะตัดจะรอดนะ
7: โอ้ยร้อยคนมากๆเลยแหละที่ตัดเรารอด
15: ฟ้าประทาน
10: ฟ้าประทาน
7: รอดอยู่แล้ว
12: ผมชอบที่เขาตัดในไลฟ์ด้วยคือ
7: เขาไลฟ์ตัดเองนี่เขาตัดเอง
12: ใช
7: ่คือ
10: นี่เขาตัดเองเหรอ
12: ใช่ครับ
10: แรงมาก
9: เห็นไหมเปลี่ยนเลยไหมพี่ดาวความคิดเปลี่ยนเลยไหม
10: ไม่แต่มันดี
9: โอเคเ
12: ด
7: ี๋
12: ยวเขาจะมีเปิดร้านตัดผมอยู่
10: ไม่เราจะงอยตรงนี้น้องมาทำเองเหรอจะงอยตรงน
9: ี้ไม่คือจริงๆข้างหน้ามันยาวเท่ากันหมดเลยพี่
12: แต่ผมตัดแค่ตรงกลาง
10: ใช่ก็คือท่านอยากให้ตัดให้ด้วยนะ
7: ไม่คือปามตัดรอดจริงรอดนะแต่คือถ้าเกิดมาตัดพวกผมเนี่ยพวกผม
12: จะไหว
10: ผ
7: ผมอาจจะไม่ได้แครี่ได้เท่าปามไงคือหน้าผมมันแบบมันเฉยๆอ่ะแต่หน้าปามไม่เฉยคือรูปหน้ามันมาส่งละ
4: ผ่านเรื่องทรงผมลงปาม
7: ไป
4: เพอร์เซทั้งวงเราอยู่กันมาตั้งแต่เดย์บงเดบิวเราเห็น
10: ใช่ใช่
4: ตอนนี้ก็คือโอ้ยประสบความสำเร็จมากมาย
7: ครับ
4: เป้าหมายต่อจากนี้ของเพอร์เซทคืออะไรคะ
15: เปิดร้านตัดผม
4: ว้าละ
7: เล่นบาร์เบอร์
4: แล้วก็เปิดเพลงห้ามขยับจับนะ
7: ห้ามขยับตัดนะ
15: ห้ามขยับตัดนะ
4: ต
15: ั
4: ดหู
15: ก็ผมว่าบอกว่าเป้าหมายต่อไปก็คงทำอัลบั้มที่จะเกิดขึ้นนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็อยากจะจัดงานคอนแล้วก็อยากจะแบบว่าได้ไปโชว์ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับ
7: ใช่ครับผม
15: คนรู้จักเรามากขึ้น
10: ครับเราต้องทำได้เพราะว่าเราแบบความสามารถเราพร้อมแล้ว
4: แต่เป้าที่ใกล้กว่านั้นก็คือกอนชาป๊อป4เพราะมาทรงมาซ้อมกันแล้วด้วย
7: ใช่วันนี้เริ่มไม่รู้อะไรละ
15: ไอ้เบรกไอ้ตัดผมสิ
7: ไม่ตัดผมโอ้ยเกือบแล้ว
16: เกือบแล้ว
4: โอ้ย
16: นี่นายใช่ไ
15: หมแต่หายแว๊บ
4: เดี๋ยวนี้
16: เมื่อกี้นิ้วไปแล
4: ้
16: ว
4: โอ้ย
16: อะไรเลย
4: เ
16: รื่องครับผม
4: เตรียมตัวไปถึงไหนแล้ว
9: กำลังเริ่มครับเริ่มเริ่ม
15: ใช่เริ่มเริ่มเริ่มเรา
16: คุยเรื่องแบบว่าเน้นเพลงคุยแบบว่าภาพโชว์กันว่าเราอยากจะโชว์อะไรบ้าง
15: ใช่ครับผม
4: ดังนั้นเรามีแบบก็ชอปมิชชั่นเป็นคำถามให้ตอบแบบเล่น
15: ๆ
4: หัวโล่ง
16: ๆโล่ง
15: ๆเริ่มอันตราย
4: แบบว่าสี่คำถามเนาะเอาหัวโล่งๆเลยนะ
15: ครับผม
4: เอาหัวโล่งๆเลยแรกนะคะในก็ชอป4คนที่เราอยากไปเต้นทำโชว์แดนซ์แบทเทิลแบบเดือดๆด้วยมีใครบ้างให้ช่วยเลือกกันมาสัก3วง
7: 3วงมีวงขึ้นอะไรขึ้นบ้างนะครับ
15: แจสเปอร
9: ์นี่ๆๆๆอ๋อนี่ไง
4: Pixie ใช่ Dex มี Lycan
15: Lycan
7: เคยแล้ว Lycan เคยแล้ว
9: ไปโชว์กับ Lycan ไปแล้ว
5: แล้ววงที่เรายังไม่เคยบ้างมี
9: นี่ว่า Unity เราก็เคยไปแล้ว
7: นี่กลัวอยู่ข้าง Jasper เรานี่กลายเป็นแบบ Elf อ่ะ
4: Over
7: คือ Jasper ตัวสูงมาก
15: ปอนเหมือนตู้เย็นอ่ะ
7: จริง
4: จริงปอนเป็นตู้เย็นคนดี
7: กลัวเรากลายเป็นตัวเล็กเลยอ่ะ
4: แดนแบทเทิลแบบเดือดๆไม่ต้องแคร์ก็ได้ว่าเราเคยแบทเทิลหรือยัง
15: อ่ะของแต่ละคนเหรอครับหรือว่า
4: ทั้งวงรวมเรื่องมาจากทั้งวงครับ
15: เอาประชุมกัน
4: ยากมากเลยนะเอาด
9: ีๆแดนซ์แบทเทิล
5: น่าทำทุกวงเลยผม
7: แดนซ์แบทเทิล
5: จริงแจสเปอร์คนก็อยากเห็นเรา
4: แจสเปอร์หนึ่งอีกสองวงเป็นใครดีครับโคเวอร์ทรินิตี
15: ้วิเฟวิกไง
4: เฟวิ
7: กไม่อยู่มาด้วยหรอ
15: ใช
7: ่น้องเฟวิกไงน้องชายผมเองครับ
9: ใช่เฟลิสก็น่าสนใจ
7: วิเฟลิสก็น่าสนใจ
4: ครบแล้ว
15: แล้วส
4: ามคือเฟวิกเฟลิสแล้วก
15: ็แคสเปอร
4: ์แคสเปอร
7: ์วงไหนก็ได้เลยแต่วงอื่นวงที่เคยเราก็ได้เหมือนกันเพราะว่าสนิทกันแล้ว
4: แต่ตอนนี้เลือกไปยัง
9: ยังครับยัง
16: เขาพูดได้เลย
5: ย
16: ัง
5: ไม่เลือก
4: ยังไม่เลือกหรอ
7: ยังไม่เลือก
4: ตาอย่าเลือกตาอย่าเลือก
7: ยังไม่เลือก
15: อะไรนะ
4: เล่นโชว์กี่ยัง
15: ไม่ได้นะ
5: เอาก่อนมาพูดได้หรือเปล
15: ่
5: า
15: ครับเรา
4: ถ้าไม่ใช่วงตัวเองส่วนตัวอยากเห็นวงไหนคอลแลบโชว์กับวงไหนเพราะอะไรขอตอบคนละหนึ่งโชว์คนทรงผมใหม่ก่อนก็ได้ลูก
5: ของผมเหร
4: อ
5: เอาเฟวิกแล้วกันเฟวิกกับพิกซี่ไหมเฟวิกกับพิกซี
4: ่
5: แบบ
4: ดูเคมีดี
5: เคมีได
4: ้ดีแล้วครับ
7: พิกซี่เฟลิสน่าจะแซ่บอลังการเนาะน่าจะแซ่บมากเลยแหละใช่ใช่ใช
4: ่พี่เฟลิสกี่ครับ
9: ผมว่าเลื่อนลงไปข้างล่างให้นิดนึงได้ไหม
4: จำไม่ได้เนาะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจัด
9: วิอยากเห็นเพอร์เซกับทิปเปอร์วีไม่ก็เรายังไม่เคยไปแบบเต้นแบบเบาๆว่าแบบหมายถึงว่าเต้นแบบทิปเปอร์วีไงเต้นแบบ
4: เออทิปเปอร์วีจะแบบ
9: ดีอะ
4: อะไรเล่าสิทำไมเป็นส่วนรวมสิ
5: สื่อไม่ได้ออกสื่อไม่ได
4: ้
15: โอ้ยแย่กว่าเดิม
4: ทำให้ดูน่าอยากดูกว่าเดิม
7: มาแล้วพูดถึงทรงผมของปาล์มเนี่ย
15: ใครที่พอจะงัดหน้าม้ากับปาล์มได้บ้าง
4: งั้นไปคนต่อไปเลย
16: อยากเห็นไลแคนทรินิตี้ครับ
4: ไว
16: เดือดเดือด
7: ระเบิดแน่เล
15: ยอยากเห็นโคลเวอร์กับเด็กซ์ครับผม
7: เล่นใหม่
15: พลังงานใหม่เล่นใหม่
4: จริง
15: ถ้ายัดเฟวิกเข้าไปด้วยได้ก็ดีเลย
7: ใช่ให้น้องให้น้อง
15: ต้นเวทีลงมาเลย
4: กำไรคนดู
7: คนดู
4: กลับไปที่ปักกี้นะคะในฐานะหนึ่งในเสาหลักสะโพกทีป๊อปนะคะถ้าให้เบอร์เซนเลือกเสาหลักสะโพกทีป๊อปจากก็อตช์ป๊อป4มาคนละ1คนมาเต้นกับปักกี้จะเลือกใครและเพราะอะไรให้ปักกี้เลือกก่อนเลยเกลียด
9: คนเดียวเหรอคะได้คนเดียว
15: เลือกในวงนะห้ามเลือกในวงนะ
16: โอ้ยมีอยู่แล้ว
9: ในวงเหรอจริงเนี่ยเคยเต้นกับโชกุนไปแล้วเลโก้ยังไม่เคย
4: ย
9: ังไม่เคยเจอแบบกับเลโก้เลย
4: น่าสนใจ
9: เลโก้น่าสนใจแล้วจริงๆน้องพีมเฟลิสก็น่าสนใจพ
4: ี
9: มก็จี๊ดมาเบลก็น่าสนใจ
4: เออมีตัวแบบมีตัวปิดๆเยอะเหมือนกันเนาะถ้าสมมุติว่าท่านต้องเลือก1คนเลย
9: 1คนเลยเหรอครับ
16: ตอบเล่นๆตอบเล่น
9: ๆตอบเล่นๆเอา
4: หัวโล่งๆเลยหัวโล่ง
9: ๆเอาน้องพีมแล้วกัน
4: น้องพีมเฟลิส
9: เพราะว่าจริงๆตอนแรกมีแวบนึงว่าอยากเลือกเลโก้แต่รู้สึกว่าถ้าเลือกเลโก้เราโตเต้นแรงมากๆเพราะว่าเลโก้มันเต้นแรงมาก
4: ๆคนอื่นอยากให้ใครคู่กับปักกี้คะที่เป็นเสาหลักสะโพกเลือกมาสัก1คน
15: อยากเห็นเลโก้กับปักกี
4: ้โอเคที่ตัวใกล้ๆกันด้วยเนาะตัวแบบตัวเล็กๆใกล้ๆกันเดือดแน่แน่อ่ะ
15: พี่เนยไม่รู้พี่เนยไม่รู
4: ้พี่เนยว่าไงคะทุกคนน่ะพี่เนยเดี๋ยวให้พี่เนยคิดต้องปาล์มก่อน
12: ผมคิดว่ามาเบลก็น่าจะ
4: เนาะ
12: จะเบิกนะ
4: เนาะกิตินล่ะกิตินยังอยู่กับเราไหมลูก
7: อยากเห็น
9: มีโชกุนด้วยนะเผื่อลืม
7: คุณแกเคยเด้งๆสีเด้งๆไปแล้วไง
9: เด้งไปแล้ว
7: เลโก้ละกันอยากเห็นปักกี้กลับมาเต้นแรงตายสถานโลอีกรอบนึงใช่ไม่ค่อยเห็นปักกี้ได้เต้นแบบอะไรแบบบ่อยเท่าไหร่เนี่ย
4: เออ
7: โอ้ที่ตีปักกี้เขาจะแบบ
4: ซอบอ่ะไหล
12: ไหลไหล
7: เขาจะเป็นฟิลเหนื่อย
4: ด้วยหรอ
7: แงะ
9: แรงมันไม่ค่อยมีแล้วอ่ะ
4: เ
7: ออ
4: เล็ก
9: อะไรนะครับ
7: เพียงแมวจนเหนื่อย
9: มันห้ามขยับเยอะจนมันแบบปอดเริ่มผิดรูปอะไรเงี้ยพี่หายใจมันก็เริ่มลำบาก
7: ก็คือไปแบบไปซีดีสแกนคือปักกี้ปอดอย่างนี
4: ้ปอดอยู่แยกก
7: ัน ไตอยู่นี้ตับอยู่ตรงนี
4: ้ไตสองอัน
15: รูป
7: แ
15: ก้ว
7: ตับไตแยกใช่
4: ไม่ใช่มันดูดแล้วแหละ
7: ไตติ่งต้องตัดละออกไปละคือเลี้ยงออกไปละ
4: เนพี่ยาวจับได้นะวันนี้
16: ยังมีอยู่ก็อาจจะเน้นเนี้ยละอยากเห็นวิกเตอร์แล้วกันฮะ
9: วิกเตอร์
16: เ
9: ฮ
16: ้ย
4: ว่ะ
16: วิกเตอร์เขาเต้นโหดนะ
4: เขาเต้นโหดเขาเต้นโหดเขาเต้นโหดเขาเป็นมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดอะไรกับพี่จั่งปะเพราะว่าหน้าตอนเด็กๆเหมือนกันเน
7: า
4: ะ
7: อุ้ย
15: คล้ายกันเหมือนกันคร
7: ับ เหมือนกันมาก
9: วิกเตอร์เขาไม่คุยกับใครเลยนะนอกจากพี่เนยผมเวลาเจอกันแล้วพี่เนยก็คือคุยกับวิกเตอร์เยอะที่สุดในวงการทีป๊อปแล้วพี
4: ่เราเคยชวนเขาคุยก่อนเป้า
9: ชวนแต่ว่าวิกเตอร์ก็จะตอบแบบฮะพี่
7: พี่เนยคุยกับวิกเตอร์เยอะกว่า4ปีที่ทั้งผ่านมาที่พวกผมคุยกับพี่เนย
9: จริง
12: เยอะจริงครับ
7: จริง
4: เขาคุยเดียวกันเนี่ย
7: คงคุยเรื่องอะไรไม่รู้เป็นสเปรย์ละไปหมด
4: เขาอาจจะแบบเคมีจูนกันได้เคมีจูนกันได้อ่ะมาพูดถึงเทิร์นมีออน
7: ครับ
4: ซิงเกิลล่าสุดของเราที่แบบฮอตมากนะคะก็แน่นอนว่าเราเห็น MV เราดู MV กันไปแล้วแล้วก็อีกหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของ MV จริงๆมีหลายไฮไลท์เนาะทั้งแบบเบรกด้วยทั้งความเซ็กซี่อะไรต่างๆนานาแต่ว่าอีกหนึ่งอันก็คือเสียงกระทืบเท้าที่มันเหมือนแบบเราได้ยินจริงๆอ่ะใน MV
9: ครับ
4: มันคือเสียงกระทืบเท้าที่แบบเป็นออร์แกนิกป่ะทำจริงๆหรือว่าเป็นซาวหรือเป็นอะไร
9: เหมือนน่าจะเป็นซาวที่แอดมาหลังจากที่อยู่ในกระบวนการตัดต่ออะไรอย่างเงี
4: ้
9: ย
4: แต่ว่าตอนถ่ายจริงๆก็มี
15: ถ่ายก็มี
7: ก็มีมีอยู่มีบึ้มๆเลย
15: ว่าเขาน่าจะเอาแอมเบียนต์มาส่วนหนึ่งบวกกับตัวน่าจะเป็นแซมเสียงเท้าคนมาแล้วก็เอามารวมๆกันอะไรอย่างเง
9: ี้
15: ย
9: ให้มันแบบถึงใจ
15: ใช
4: ่เสื้อตัวเล็กกว่าพี่ใส่อีกนะปกติละคนนั้นเสื้อตัวเล็กมาก
15: อ่านแพงพี
4: ่ซึ่งเพิ่งมารู้ทีหลังว่าคนที่เลือกโอซิอุสมาก็คือพี่จังเป็นคนเสนอใช
15: ่ไ
4: หมไปชอบโอซิอุสจากซิงเกิลไหนคะ
15: อุ้ยผมชอบเขาตั้งแต่เขาแข่งรายการเดอะแรปเปอร์แหละครับแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็มีเพลงไอ้เต้นคนใช่ไหมแบบพวกเพลงอะไรต่างๆ
4: ห
15: ้
4: าม
15: ใช่แล้วก็มีเขาก็แต่ง Hit Me Up ด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขาก็สามารถมาทางทีป๊อปได้ด้วยแล้วก็ฮิปฮอปได้ด้วยทำให้มันเขาเรียกว่าดูโตขึ้นได้จริงๆอะไรเงี้ย
4: ซึ่งมีแบบ
15: เสนอไป
4: ในพาร์ทของการร้องอ่ะมันมีพาร์ทไหนแบบท้าทายไหมส่วนใหญ่ได้ยินเสียงกีตินเยอะนะเพลงเนี้ยว่ากีตินร้องฮุกปะ
7: ใช่มีหัวปักกี้ร้องเยอะ
9: นี่เพลงนี้ฮุกแบบว่าท่อนเราค่อนข้างกระจายมากว่าได้ร้องกันคนละเฮ้ยเปลี่ยนละ
6: คนละประโยค
9: ใช
4: ่บริหารท่อนกันค่อนข้างดี
9: ใช่ครับ
4: เท่าๆกันตอนอัดร้องมันต้องใส่ความเซ็กซี่เข้าไปปะ
9: ต้องใส
7: ่เวอร
4: ์ยังไง
7: ก็เศร้าอ่ะเสียงมันแบบ
4: แล้วเราทำไงเราต้องเขย่าตัวปะ
7: ยังท่อนกูร้องไงนะท่อนร้องไงนะเปิดมาร้องไงนะ
8: คิดถึงเธอเป็นไอ้นั่นท่อนกู
9: มีผู้รับไรนะ
7: Baby pull up right now
4: Then you make a sound มันต้องแบบแอบแบบลมๆหน่อยตาเปลือ
7: ยๆต้องแบบต้องเอื้อนเสียงหน่อยต้องแบบเรียกว่าอะไรนะต้องร้องแบบว่าเออคิดถึงเธอเป็นบางครั้งบางครั้งร้องให้เหมือนแบบร้องให้เราเหมือนแบบสติได้ครบส
4: ามเราเบลอๆอยู่
7: ใช่ครับ
4: ตอนนี้เคี้ยวลิ้นหน่อยๆ
7: ใช่
4: ตรง
7: นี
4: ้แต่ทำได้ดีนะ
7: จริงครับ
4: เออทำได้ดีทุกคนเลยแล้วก็ท่าเต้นอันเป็นที่พูดถึงมากมายพี่นายว่าบางท่ามันแบบท่ามันเต้นไม่ลงร้องมันดูแปลกไปเลยนะ
7: มาก
4: อย่างท่าเนี้ยที่มันเหมือนแบบทำไม่เป็นหว่ะที่มัน
9: น
4: ี่แดนเพียร์ท
9: ำอ๋อตักบา
4: ร์อันถือว่านี่ยากป่ะสำหรับเรา
7: ตอนแรกพวกผมเต้นผิดรูปกันหมดเลยเหมือนกัน
9: ใช่ตอนแรก
7: บักกี้นะ
16: จริง
9: ๆด้วยความที่แบบเพลงก่อนหน้านี้เราจะเต้นแบบล็อกมาแบบเป๊ะแต่เพลงนี้มันจะมีความกรูฟเข้ามาเยอะมากๆแล้วมันจะใช้แบบบอดี้ไอโซเลชันแบบเยอะมากๆมันก็เลยช่วงแรก
4: ซึ่งเอาจริงๆอันนี้มันเหนื่อยกว่าด้วยป่ะแบบนี้มันเหนื่อย
9: มันเหนื่อย
4: โคตรเลยป่ะ
16: คุณแบบ
9: เค้นเค้นมันจะเหนื่อยเหมือนเวลาเราเต้นเพลงผู้หญิงอันคือผมเคยเต้นทั้งเพลงผู้หญิงแล้วก็ฟังเพลงผู้ชายแบบถ้าเพลงผู้หญิงมันจะเหนื่อยข้างในแบบจะรู้สึกเหนื่อยแบบข้างในมากแต่มันจะไม่ได้เหนื่อยเหมือนตอนเต้นเพลงมูเซ่มันจะเหนื่อยแบบโยนอย่างเงี้ยแต่อันนี้จะเหนื่อยแบบข้างใน
7: ลองยาก
4: คอป่ะแบบเหมือนต้องช่วงคอมันต้องแบบว่าแข็งแรงหน่อยอะไรเง
16: ี้
4: ย
16: แล้วมาใช้การออกแรงแบบเพลงก่อนๆของพวกเราไม่ได้เลยครับมันก็จะแบบว่าต้องปรับจูนวิธีการออกแรงการใช้กล้ามเนื้ออะไร
4: กล้ามเนื้ออาจจะยังแบบไม่ค่อยชิน
16: ใช่
4: แต่ว่า
9: เป็นแบบร่างกายใหม่ยกเซต
4: ดีมากเลยนะซีนเข้าพักเข้านางมีใครเขินแบบเสียอาการไหม
9: ที่ไม่ได้เข้า
7: เมื่อกี้บอกวิส
9: ใช่เมื่อกี้บอกวิส
15: ผมไม่ทนเนี่ยไม่ได้เขินกันแต่ว่าเราเกรงใจน้อง
16: ใช
4: ่โอ้มันค่อนข้างจะแบบ
16: ใกล้ชิด
15: ใกล้ชิดมากๆแล้วแบบเวลาผมเข้าใกล้หน้าน้องมากๆเนี่ยแล้วพุ่มกับเขาจะบอกว่าใกล้อีกนิดครับใกล้อีกนิดครับแล้ว
4: ผมใกล้ไม่ได้แล้วครับ
15: คือถ้าใกล้อีกนิดตาจะเริ่มรวมกันแล้วเลยมองจมูกน้องเขาตาเบียดแล้วผมก็
4: โอ้นี่เซอร์ไพรส์อย่าง
15: เก่งมากเก่งมาก
4: พ
7: ี่
4: ก็เต้นเก่ง
7: ม
4: าเนาะ
7: โอ้สุดยอดเวอร์เลยแหละ
15: ผู้สอนเต้นบอกว่าสอนโทบี้คือเขาแบบแทบไม่ต้องแค่ต่อท่าเฉยสไตล์คือเขาจัดการเองได้หมดเลย
4: เหมือนกรูฟเขาได้อยู่แล้วด้วยเนาะแล้วก็ที่แบบที่คุยกันก็คือเห็นบอกว่าก็คือม่วนตั้งแต่มาเจอกันครั้งแรกเลยไหลลื่นกับปักกี้ด้วยใช่ป่ะ
9: ใช่ครับ
4: เมากันแบบเป็นภาษาอีสาน
9: เขาเป็นแบบว่า international ผสมแบบว่ามีแบบ English ผสมอีสานทั้งคู่อะไรเงี้ยก็แบบเคยเห็นแต่ในแบบโซเชียลไงว่าพี่เขาจะพูดแบบว่าไทยคำลาวคำอังกฤษคำอะไรเงี้ยครับก็แบบอู้เลิศไม่ใช่นี
4: ่น่ารักเออน่ารักจริงอ่ะเดี๋ยวเราอยากเห็นเทอร์นีออนสดๆในแฟนดอมสักหน่อยได้ไหมอาจจะไม่ได้ต้องลุกขึ้นมาเต้นแบบจัดเต็มแบบลองนั่งๆอาจจะเป็นแค่แขนเขินอะไรอย่างงี้ก็ได
15: ้ได้ครับ
4: มา
9: ร้องเลยท่อน
4: ค่ะเทอร์นีออนกับเพอร์เซสค่ะ
9: มา5 6
7: 7 8ก่อน
8: ที่เธอจะต้องไปต่อขยับเข้ามานี้ก่อนมันคงไม่เป็นไรหรอก

0: ูจะเป็นของ
1: เออแต่เพลงมันแบบเพลงมันเซ็กซี่แล้วติดหูจริง
2: ติดหูมันแคชช
1: ี่มากเลยอ่ะ
2: ลืมถามว่ามันมีน้องๆในค่ายของเราไปร่วมแจมใน MV ด้วยมีใคร
0: อ๋อ Savage Cherish แล้วก็ West

0: นั้นเลยล่ะ
1: เราเป็นพี่แล้วเนาะ
0: ใช่
1: เป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างอ่ะ
2: รู้สึกเหมือนโฟมอดที่อยู่ในแอป
0: แล้วมีน้องๆเซเว่นเดย์มาเลย
2: เออแล้วน้อง
1: ๆโอ้ย
0: อีหูทันมากครับ
2: ทันเลยพี่โตมาย
1: ุคนั้นมันสนุกเน
0: า
1: ะ
0: คาราโอเกะถ้าร้องแต่เพลงแบบน
1: ี้เป็นสีอะไรเลือกสีอะไร
0: พิมพ์ภาแล้วกัน
1: ชอบว่ะเลือกพิมพ์ภา
3: เออใส่ตาพี่จังดูว่างเปล่า
4: อะไรนะ
3: ใส่ตาว่างเปล่า
2: ว่างเปล่า
4: ใช่ผมไม่ค่อยได้ไม่
1: พ
4: ี่
1: จ
4: ัง
1: เลือกสีแดงสีแดงคือใคร
4: ผมเกิดไม่
0: ม
4: ี
0: พี่เฟ
1: วันนี้มันจำได้หมดเลยอ่ะ
0: เฟ
1: โอเค
3: เดี๋ยวมาเล่นเกมกันดีกว่านะคะชื่อเกมว่า Turn Me On Game On ง่ายๆเลยเราจะมีภารกิจแบบ5มูด5สไตล์มาให้คุณได้ทำท่าแบบนั้นด้วยอินเนอร์แบบนั้นเดินผ่านกล้องทีละคนมูดแรกนะคะให้แนะนำตัวแบบเบบี้ชามขวบตะเล็กน่ารักจิ๋วเดียว
2: ชามขวบด้วย
3: บทนะสวัสดีครับหนูแล้วก็บอกชื่อครับพร้อมกับทำท่า1ท่าผ่านกล้องทำทีละคน
2: โอเค
3: พร้อมไหมครับ
0: อะไรบทอะไรนะหนู
5: สวัสดีครับ
6: หนู
5: สวัสดีครับ
3: หนูชื่ออะไร
5: ชื่อแล้วก็หนึ่งท่า
3: แต่ว่าเป็นอินเนอร์แบบตัวเล็กน่ารักเบบี้ฉามขวบเนาะอ่างั้นเชิญข้างหน้าเลยครับกล้องไหนครับพี่มุกกล้องสี่ค่ะ
1: คนดื้อสุดไปครับ
0: ปาม
3: เออแหละ
0: ข้างหน้าออกไปยังไงอ่ะตรงไหนครับ
3: ตรงนี้เลยตรงหน้าข้างหน้าเลยครับขอท่าน่ารักน่ารักด้วยนะอินเนอร์แบบน่ารักเลยนะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวนะต้องนั่งอย่างนี้เลยเหรอ
2: โอ้
1: เอาละเป็น
0: ใกล้จัง
1: เป็นมีมแน่ไม่ต้องห่วง
3: มันจะใกล้
1: นี่ว่ามันใกล้เกิน
3: ประมาณนู้นเพื่อน
0: นี่เหรอเนี่ย
3: อันนี้เราไม่ใช่อันนี้เราไม่เห็นอันนู้น
1: อ๋อโอเคทำไมเราเป็นคนหน้าตาน่ารักเน
2: า
1: ะ
2: นั่น
4: นี่อ่ะชอบ
1: ไฝอ่ะไฝเธอมันคือที่สุดเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนไฝอีเวฟไปแตะไว้ใต้ตาในตาด้วยหรอ
0: ใช่ใช่ครับผมแม่นมาก
1: จริงมาก
0: ไม่พลาดเลย
1: ฉันเพิ่งรู้ฉันนึกว่าไฝจริง
4: ว่าดิค่ะตาดำอีกอันนึง
0: มาเน
4: า
0: ะ
1: โอเคป้าดิสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: นู่นอยู่นู่น
2: พอกล้องแดงใช่ไหมกล้องสีแดง
3: ใช่กล้องสีมาพร้อมหนึ่งสองสามไป
1: สวัสดีครับ
0: ไปแม่ดีกว่าเดี๋ยวมันเป็นนี่ก่อนไหม
7: สวัสดีครับผมชื่อเฮ้ยแม่เนี่ยอันนี้สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายคิตตินซาทุงเนินครับ
2: ทำท่าน่ารักด้วยหนึ่งท่ามีจริง
7: ๆน่ารัก
1: เ
3: ออเด็กแบบว่ากำลังจะแปลงร่างอ่ะวัยเด็กผู้ชายกำลังจะแปลงร่าง
2: ไปพี่เมสไป
3: พี่ปาไป
0: พี่เมสมา
4: อยากเปิดเลย
2: เฮ้ยต่อปา
3: ไม่ต้องถือ
0: ต่อปกี
3: ้ฟรีสไตล์เลยนะ
4: มาสุดท้าย
0: เฮ้ย
2: ยัง
6: เริ่มยังครับ
3: เริ่มแล้วครับหนึ่งสองสามไป
4: มัน
6: สวัสดีครับหนูชื่อเด็กชายพีรวิพินทะครับ
0: ส่งผมมันส่งแล้วส่งผมมันส่งมันส่งจริง
1: น่ารักไอ้ดูไอ้ต่อค่ะบักกี
3: ้เขามี5มูดนะ
0: 5มูด
2: 5มูดเลย
0: 5มูด
4: ขยับตัวเร็ว
8: ๆสวัสดีครับพี่คุณยายพ่อ
1: พ
8: ่อป้าหนูชื่อบักกี้ครับอเล็กโพกาซัง
1: น่ารัก
3: เอาล่ะคนต่อไป
0: เหนื่อยแล้ว
1: สองขวบ
2: เพิ่งอันแรกเองพี่เนี่ยมันมีอีกสี่อัน
1: เหนื่อยเดินอ้อมเนี่ยแหละไม่ใช่อะไรโอ้โหสูงมากจะถึงเพดานอยู่แล้ว
9: สวัสดีครับพี่ชื่อเนนะครับ
2: พี่เนี่ยเหมือนตอนนี้เลยไม่เหมือน3ขวบเลย
3: ตัวเล็กน่ารักอ่ะ
1: แบบ
0: เป็น3ขวบเป็นอย่างงี้เหรอ
1: เหมือนซีเนโออ่ะ
10: นี่มันนานแล้ว
0: พี่ซีเนโอ
1: เหมือนซีเนโออ่ะ
0: ซีเนโออะไรอะ
1: ไรอย่าง
0: เงี้ยเด็กอย่างเงี้ยหน้าตี
11: สวัสดีครับพี่ผมชื่อจังนะครับยินดีรู้จักครับน้ำตังครับ
3: เหมือนกุมาร
2: กุมาร
3: นอน

0: แบบตอนเราเทนอ่ะต้องเป็นบอยแบนด์เนี่ยบอยกรุ๊ปเราคิดไหมต้องทำอะไรแบบนี
1: ้ไม่เคย
2: ไม่คิดเลย
1: โอ้ผมคิดว่าจะโหดจะเทเล
0: ย
1: จะติดดาร์กเลย
0: เราต้องยืนเบ่งกล้ามตลอดเวลา
1: เป็นอย่างนั้นเลยตอนแรกตอนนี้เป็นอะไรไม่รู
0: ้แล้วเราไปกันที่แบบความเฟียสดีกว่าแต่ว่าจะเป็นเฟียสสายแว้น
3: สายแว้น
1: รู้แล้วทำได้
0: เฟียสสายแว้นพร้อมชนบทคือก็นี่มองหน้านี่ก่อนอ่ะมีอะไรกับนี่มากปะ
3: ปังบท
1: นี่มองหน้านี่เราทำไปก่อนอันนี
2: ้ให้กล้องซูมให้กล้องซูมได้ไหมฮะ
0: โอ้ทำไมกล้องไม่ซูมหน้าน้องเอาอ่ะให้เรา
2: ไปทำไมได้มา
1: บุกเข้ามา
0: ซูมได
3: ้ไหมเพิ่งเคยเห็นพี่ในแบบว่า
4: ออก
0: ความคิดเห็น
3: ออกความคิดเห็น
0: มีปากมีเสียง
2: ทำไม่ได้ไม่เป็นไรนะ
1: ไอ้ขี้เกียจเดินไง
0: รู้สึกผิดทีหลังอะ
1: อุ้ยเขาต้องเปลี่ยนเลนเลยนั่น
0: จริงปะเนี่ย
1: อุ้ยพี่เน
4: ่โอ้ลำบากกันทั้ง
1: อะไรเนี่ย
4: แต่ขอใจนะ
0: เออโดน
2: ใจจริงทำไมได
1: ้ว่าให้มาแล้ว
0: น
1: ี่
0: หล่อเลยหล่อเลยนี่
1: พี่ก่อนเลยแล้วกัน
0: เออพี่เน่ไป
5: หนุ่มเฟียสสายแว้นพร้อมชน
0: ก็นี่มองหน้านี่ก่อน
3: นี่ก่อน
0: มีอะไรกับนี่มากปะเฮ้ย
1: เหนื่อย
2: นี่มองหน้านี่ก่อนอ่ะมีอะไรกับนี่มากวะ
0: คิดในว่าไง
2: กลัวกลัวกลัวจะทำอะไรไง
0: ม
2: ัน
0: ต้องมูนไหนถึงจะเข้ากับเน
2: ี่ยนั่นแหละสิไหนกิ๊ดทำให้ดูครับ
0: เป็
4: น
0: ตัวอย่าง
4: คนนี้ซิ่งจริงคนนี้ซิ่งจริง
0: ดูไม่โกรธใครเลยอ่ะ
4: ก็ซิ่งมาก
0: เออไปกิตินไปกล้องไปกิตินเลยครับได้ว่ะได้อันนี้ได้ได้ไป
5: โอ้แล้วรอยสักนะใช่เลย
0: เออ
3: แฟนเหรอครับ
0: น้องพี่อย่ามาทำร้ายพี่นะค่ะเมื่อกี
1: ้เหมือนไม่ได้ตัดผมก็นี่มองหน้านี่ก่อนป่ะ
2: อะไรพี
0: ่เป็นไรมีอะไรกับนี่มากป่ะเออ
2: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนป่ะเป็นอะไรกับนี่มากป่ะ
0: เฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยอันตรายว่ะโคตรเท่โคตรอันตราย
5: อันตรายต่อสังคมคนต่อไปเอาปาล์มแล้วกัน
3: ไ
5: ง
3: ก้องเอออ่ะผมนี้ได
0: ้ก้องเลือกมั้ยล่ะก้องเลือกเลย
5: พร้อมชนนะ
0: เออป่ะก้องเลือกพี่ปาล์ม
5: แหวน
0: ทรงผมแบ๊วมากเลยอ่ะ
1: น่ารักนะ
0: เคี้ยวลิ้นว่ะเคี้ยว
1: หมูแปลงฟันบาลุก
2: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนป่ะ
1: จบ
2: มีอะไรกับนี่ป่ะ
1: มีอะไรกับนี่ป่ะอะไรมีอะไรกับนี่มีอะไรกับนี่มากป่ะมีอะไรกับนี่ป่ะ
2: จบแล้วไปแล้วไปแล้วถือว่าโอเค
0: โอเคไปที่บักกี้บ้างอยากเห็นบักกี
1: ้นี่แหละตัววีน
4: โอ้สุดๆคนเนี้ย
1: อุ้ยดูใช่อ่ะ
0: เ
1: ฟีย
0: เลยนะ
1: ดูแบบขามีรอย
4: เมื่อกี้เห็นหน้าก็หน้ากระทืบเลย
1: ดูขามีรอยล้อ
0: ขามีรอยล้อ
1: มีรอยไหม
2: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนอ่ะเป็นไรกับนี่มากป่ะ
0: เฮ้ยนี่จดแตก
1: ใช
0: ่คุณคือเดอะเฟส
1: เอ้ย
0: มาเนี่ย
5: ฮอร์โมนมาเนี่ย
3: yes
1: เอ้ย
2: ถูก
4: จนต่อไปเป็นไงนะ
0: ก็เป็นอีกรสชาติเนยยังงงอยู่เลยอ่ะเนยยังงงอยู่เลย
4: เราต้องพูดอะไรครับก็นี่
0: น
4: าน
1: ี่กว่านี
0: ้กดอยู่
1: เล่นเครื่องเหรอ
0: เล่นเคร
1: ื่
0: องเหรอ
4: เฮ้ย
0: ลุงลุงใส่เสื้อกล้าม
1: เ
0: ลยหน้าปากซอยอ่ะ
1: เอ้ย
2: นี่มองหน้านี่ก่อนเนื้อมา
1: เฮียๆก็หล่อช้ำ
4: เฮียสีนะหมด
0: ใช่ๆ
1: เหมือนเสียงพันธมิตรภาคอ่ะเนี่ย
3: จริง
5: เป็นตัวแบบตัวที่แบบว่าจะดูแบบ
1: เป็น
2: จิกกี้
1: อ่ะ
0: เ
1: ฮ้ยเจ้านายครับเนี่ยถูก
5: ทำดีนะถือในความพยายาม
1: ถูก
5: โคเวอร์เป็นจัสมินที่กำลังเติมพลังบวกให้
0: ยะ
1: จัสมิน
0: เออยะ
5: คือถึงเวลาให้พลังงานบวกกับตัวเองแล้วค่ะอียาแต่เราเคยฟังอียาต้นฉบับใช่ไหม
3: ดูบ่อยมาก
5: งั้นปักกี้ก่อนเลยคนแรก
0: หวานด้วยชานมไข่มุกค่ะ
3: yes บทว่าอะไรนะครับ
0: ถึงเวลาให้พลังงานถึงเวลาให้พลังงานบวกกับตัวเองแล้วค่ะเอี๊ย
6: ข้างด้านหลังตรงๆอย่างงี
0: ้ตาตาเป็นไงตาลีลีหลีข้างเดียว
7: อย่าเหลือ
1: ออกไปแต่เพื่อนกู
4: ใครเมื่อกี้เนี่ย
7: อย่างงี้ถึงเวลาให้พลังงานบวกกับตัวเองแล้วค่ะอย่า
1: เยอะเกิน
7: เฮ้ยได้อ่ะ
1: ผมว่าให้บักกี้ทำหมดเลยไหมก็เหนื่อยไม่ได้หรอกทำ
7: นี่ดูเขาไม่ดีดูเลยนี่นี่พี่จังซ้อมอยู่
0: พี่จังซ้อมลีตาว่ะ
1: ใครก่อนนะ
4: ใครก่อน
0: อันนี้ก่อนก็ได้เนี่ยก่อนพี่เนี่ยก่อนอ่ะ
1: อะไรก็ถึง
0: เวลาพลังงานบวกกับตัวเอง
1: พลังงานบวก
6: ดูดูสุดเศร้า
1: เศร้า
0: พลังงานพี่เนยพลังงาน
3: ฟังนะคาแรคเตอร์พี่เนยเนี่ยจะต้องเลิศจากแดนอีสานเป็นนู่นดาวนู่นดาวเป็นลูกสาวก็
1: โหยทำถูกเลยไม่มีอะไรถึงเวลาเติมพลังงานบวกให้ตัวเองแล้วค่ะยา
0: ไม่ดีกว่านี้เนยทำไม่ดีกว่านี้พี่แนนเชื
7: ่
0: อ
7: เนยต้องอย่างน้อยต้องมีแบบ
1: ผมไม่ค่อยเชื่อในตัวเองเท่าไหร่เลยพี่แนน
0: คนเชื่อในตัวน้อง
7: คนเชื่อในตัวเนยอย
1: ู่เชื่ออยู่
3: โอกาสใหม่อีกทีนึง
7: คนทั้งประ เทศ
1: ไม่เอาโอกาสได้ไหม
3: ม
1: ัน
3: จะร้องไห้เรานั
1: ่นไม่โอกาส
3: รับรับหน่อยโอกาสมันไม่ได้มาบ่อยๆลูก
0: มาเร็วมา
1: ถึงเวลาเติมพลังงานบวกให้ตัวเองแล้วค่ะไอ้ยา
3: ไม่ต่ออะไรก็ได้พี
0: ่
1: ไม่ต่อแล้วครับ
0: ช่วยกูหน้าหน่อย
3: พี่จ๋าเขาฝึกทำแบบว่าเหมือนตาเหมือนพ
7: ี่จ๋าเอ้ยมาไม่มามา
0: โอเค
7: อ่ะ
8: ถึงเวลาเติมพลังงานบวกให้ตัวเองแล้วยา
7: ดีย
1: ากอ่ะ
7: ดี
0: พี่อ่ะดีดิ
1: เขาเลือกแล้ว
0: ทรงผมเราใช่สุดเลยนะวันเนี้ย
3: จริง
0: เนี่ยออกไหมอย่าทำให้พี่ผิดหวังปาม
1: ไงตา
0: ปามทำได
1: ้ถึงเวลาเติมพลังงานบวกให้ตัวเองแล้วค่ะยาม
0: ันดีอ่ะเราไม่คิดนะว่าชีวิตเราเป็นบอยแบนด์อยู่ดีๆ
7: เออ
0: กิดเตนมาก
7: ิดเตนฉันรู้เธอเมื่อกี้เธอซ้อม
1: รอยสักฉันไม่ให้ไม่ให้เข้าอะไรกันทั้งสิ้นเลยนี
0: ้มา
6: ไปกระตุก
8: ถึงเวลาให้พลังงานพวกกับตัวเองแล้วค่ะ
0: ยา
7: การบีบ
1: ยาว่ะ
7: ทำได้ดี
1: จำนี่คือที่สุดตอนนี้ค
7: ่
1: ะ
0: จริงมาก
7: ไปกันต่อที่มูดส
4: ี่ไม่หมดเลยก
7: ็มีห้าอันลูกอีกนิดเดียวมาหนุ่มขี้อ้อนคลั่งรักหายใจกี่ทีก็มีแต่หน้าเธอ
0: เ
7: ออกดคือพี่รักตื่นยังคะสายแล้วนะ
1: อย่างถนัดคนชอบปลุกทุกเช้าตอนนี้ไม่มีละ
0: จังถนัดเริ่มจะกีดตีนก่อนเลย
7: ใจเย็นชาวบ้าน
1: พี่จังก่อนเลยพี่จังก่อนเลยนี
7: ้ไปเลย
0: พี่จังมา
7: พี่รักตื่นยังคะสายแล้วนะ
8: พี่รักตื่นยังคะสายแล้วนะ
7: ยา
4: วยา
3: วยาวยังไงพี่ดาว
7: คนต่อไปใครดี
1: อันนี้ง่ายๆเลย
4: เ
1: จ
4: ไ
1: ปเลย
4: ไล่ไปเลย
1: ที
4: ่ตะกงเขาจะเล่นง่ายๆ
7: หวานหวานเลยนะหวานหวานเลยเออหวานหวานหน้าฝนเลยมา
1: พี่รักเต้นยังครับสายแล้วนะ
7: เอ้ย
1: ไม่ตื่น
4: ไม่ตื่น
1: ยังไม่ตื่นถึงเวลาต้องนอนละ
7: มากี้มา
1: เฮ้ยนะมากี
7: ้เอาให้หยด
4: บะมีไหม
1: ไม่
4: มีอะไรนะไม่มีอะไรใช่เลยใ
3: ช่ไฟอ๋ออะไรนะบทว่าอะไรนะครับ
1: พี่รักตื่นยังคะ
7: ตื่นยังคะใส่แล้วนะ
3: พี่รักตื่นยังคะใส่แล้วนะ
7: ตัวแรกคนมีความรักอุ๊ยอะไรอ่ะ
1: ไม่มีอะไรคร
7: ับ พี่ปาล์มมาทรงผมเราเข้าอีกแล้วนะ
3: ฟังเลยอ่ะ
1: คุณไม่กล้าลืมตาตื่นเลย
4: อยากจะหลับดีกว่า
1: เพื่อนหลับ
4: ยาวๆ
1: แล้วตื่นอีกปีหน้า
4: ต่อเลยอ่ะ
3: ถ้ามึงเป็นฟ้าจะไปตัดผมวันนี้เลยอ่ะเวลาผมวันนี้เลยอ่ะ
1: มาอย่าดูฟิวก่อน
4: โอเคโอเค
1: ดูฟิวก่อน
4: จอ
1: เอ๊ดูมา
3: ดูมาอีก
1: ดูมา
7: ข้างล่างสุด
1: พี่รักตื่นหรือยังคะสาย
9: แล้วนะ
1: พี่ปาล์ม
9: พี่ทรงผม
1: ดูดูตรงยุค
7: พี่กิตติน
1: อุ้ยไม่ทันแล้วเนี่ยโอ้ยมา
7: ไปย้ายกล้องหน่อยย้ายกล้อง
1: กล้องมาครับโถพี่อ้าวไม่ย้ายเลยอ่ะพี
7: ่เลนเสียหรอ
10: พี่ขอโทษ
7: เออโอเค
1: เราดาเมจเท่านั้น
7: เอ้ยต้องโชว์กล้ามด้วย
11: ท้องใครร้องวะ
12: ไม่เนี่ย
1: โอ้โห
11: เดี๋ยวท้องร้อง
1: เฮ้ย
12: ฟังอ่ะที่รักกีดหล่อเราอ่ะ
1: ที่รักตื่นยังครับสาวนะ
7: เอ้ย
12: มีแฟนเป็นช้างหรือเนี่ย
1: ที่บ้านเปิดสวนสัตว์ครับใช่ซาฟารี
7: เดินทางมาถึงมูสสุดท้ายแล้วด
1: ิอุ้ยมาแล้ว
7: สายแล้วแนน
9: ยังไม่หมดอีกแล้ว
10: โมที่5นะคะ Inner นี้ versus sexy ที่สุดบทคือให้ลุกขึ้นมาเต้นเพลง Turn Me On ด้วย Inner แบบเซ็กซี่ที่สุดเดี๋ยววินัยจะเปิดเพลงทีเดียวเลยแล้วก็ใครลุกขึ้นเต้นเต้นจนพอใจแล้วก็ส่งให้เพื่อนเพื่อนก็ลุกขึ้นเต้นต่อ
12: โอเคส่งมาเรื่อย
1: ๆโอเคครับ
10: อะไรนะคะอยู่ที่ได้เลยแต่ว่าลุกให้หน่อยได้ปะลุกเนาะแต่ว่ากล้องเก็บหัว
7: พันใช่ปะ
10: โอเคพร้อมไหม
1: ได้ฮะ
10: ใครเริ่มก่อน
1: ปักกี้ปักกี้ไม่เคยเริ่มก่อน
11: ปักกี
10: ้โอเคหนึ่งสองสามไปครับนี่สุดๆเลยนะ
7: นี่เด้อเสาหลักสะโพกว่ะ
10: เฮ้ย
12: Baby you can
1: turn sexy
12: ไปส่งต่อ โดดแล้วโดดแล้
11: วไหนแล้ววะ
12: สองคนละสองคนละ
11: เป็นเป็นเลย
12: สองคนละโอ้โอซี่ปามซิกซี่เหมือนพี่โทบี
10: ้โอเค
7: ไม่เอาอะไรแล้วพอเต้นเพลงตัวเองปุ๊บฉีกทุกอย่าง
10: แล้วมูที่หมด
7: ไม่มี
10: พออยู่แล้วเดี๋ยวให้น้องๆพักก่อนละกัน
1: นะครับ
10: เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวจะโทรกลับไปหาพี่เซซี่ลงทะเบียนไว้ค่ะ
13: เย้ EFM Fandom Live
14: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ดอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ดและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
13: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
16: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
17: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
18: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
19: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
20: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
21: เขาไม่ได้ตามมาส่งแค่หน้าบ้านนะตามมาในฝันแหละ
22: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
23: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 น.ตรงที่ EFM 94
15: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
16: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
24: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM Fandom Live
14: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ดอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ดและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
10: กับ EFM ็นแฟนดอมไลฟ์ในช่วงสุดท้ายนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปคุยกันต่อนะคะอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนความฟินในรายการ EFM Fandom Live ของเรามาตลอดนั่นก็คืออาหารสุนัข Smart Heart ที่มาพร้อมกับ6หนุ่ม Proxy Boy Band สุดฮอตนะคะกับแคมเปญอร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจ Smart Heart นั่นเองที่จะมาชวนพ่อหมาแม่หมามาดูแลน้องหมาให้ได้กินทั้งของอร่อยแล้วก็มีสุขภาพดีไปพร้อมกันเพราะอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทเนี่ยผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพมีสารอาหารจำเป็นครบถ้วนนะคะตอบโจทย์น้องหมาในทุกช่วงวัยเลยแล้วก็ช่วยให้น้องหมาสมองฉับไวหัวใจแข็งแรงขนสวยเงางามและที่สำคัญขับถ่ายเป็นก้อนดูแลง่ายถูกใจทั้งพ่อหมาแม่หมาแล้วก็น้องหมานะคะไม่ว่าจะน้องหมาวัยไหนสมาร์ทฮาร์ทเขาก็มีสูตรให้เลือกครบเลยเพราะว่าเรื่องกินของน้องหมาต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะสามารถหาซื้ออาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทได้ที่ช่องทางออนไลน์ห้างสรรพสินค้าหรือเพจช็อปใกล้บ้านค่ะโอเคเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้น้องๆ นะคะโทรกลับไปพูดคุยกันกับเหล่าพรีเซสที่เขาโทรมาลงทะเบียน
0: ใช่แป๊บนึงก่อนขอบคุณเอ้ยก่อนนี่พี่ดาวขอบคุณลูกค้าก่อน
10: อ๋อโอเคไม่มีอ๋ออยู่นี่โอเคขอบคุณด้วยนะคะอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทแล้วก็โกหมึกกับหลังปลาทอดกรอบนั่นเองครับ
0: ครับ
10: เอาล่ะเวลาโทรของจริงแล้วค่ะเด็กๆมาก
0: ดเบอร์ให้พี่แนนหน่อยครับตามนี้เลยแต่ว่าอย่าอ่านเบอร์ออกอากาศนะครับแค่นี้แหละครับขอบคุณมาก
2: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
10: คุณเนินมาจากแถวไหนคะเนี่ย
2: มาจากขอนแก่นค่ะ
5: เฮ้ยขอนแก่น เลย
2: ปักกี้สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: คุยตื่นเต้นมากเลย
10: คุณนุ่นเตรียมคำถามมาหรือเปล่านะ
2: เตรียมมาค่ะ
10: ถามได้เลยครับ
2: อยากถามเพอร์เซนต์ว่าที่เราอยู่ในจุดนี้ค่ะมองย้อนกลับไปอ่ะตั้งแต่เข้ามาเป็นเพอร์เซสอ่ะเราอยากบอกอะไรกับคนในวันนั้นบ้างค่ะ
6: เอาในอดีต
2: ใช่ๆๆแบบจุดเริ่มต้นของเราอ่ะเราอยากจะบอกอะไรกับคนคนนั้นบ้าง
10: เราในวันนี้อยากบอกอะไรกับเราในวันนั้น
2: ใช่ค่ะ
6: ทุกคน
10: ทุกคนเลยมา
6: คร
2: ับ ค่ะใช่ค่ะ
5: พี่กี่ก่อนไป
6: เก่งมากที่อดทนมาได้ถึงวันนี้ครับไม่ถึงแบบอดทนเสียแล้วโอ้โหแบบว่าเมื่อก่อนเหนื่อยไงเมื่อก่อนบอกว่าเราชอบอยู่กับเพื่อนเมื่อก่อนเราบอกว่าเรายอมเราบอกว่าอดทนบอกว่าเฮ้ยที่แบบเวลาเราชอบเที่ยวแต่ไม่ได้เที่ยวเวลาเรา
10: หาความสุขบางอย่าง
6: ใช่เราหาความสุขอย่างเพื่อมาเจอความสุขในวันนี
10: ้
6: ใช่ขอบคุณจริงครับ
2: พี่บ่าวเก่งมากเลยนะคิดติ้งเก่งมาก
6: ขอบคุณครับ
9: เก่งมากแล้วกันครับอยากชมตัวเองเยอะๆว่าแบบถึงแม้จะเรียนด้วยทำงานด้วยแต่ก็แบบไม่เคยท้ออาจจะมีเหนื่อยบ้างแหละครับตามชีวิตของมนุษย์นะครับแบบเหนื่อยบ้างท้อบ้างแต่ก็เก่งมากๆแล้วที่มาถึงทุกวันนี้ได้แล้วก็เก่งต่อไปนะครับสู้ๆ
2: เป็นกำล
9: ัง
2: ใจให้นะคะ
10: เรียกเขาอะไรนะต้นปาล์ม
9: ต้นปาล์ม
6: ตัวเองต้นต้นปาล์มตอนเด็กๆชื่อน้องต้นปาล์มใช
10: ่ข้าวตรงผมป่ะ
9: ของผม
10: ต้นปัก
5: มาต้นปักไม่มีครับปักกี
10: ้เออแล้วต้นปัก
6: ปักกี้
5: ของผมถ้าอยากบอกตัวเองในตอนนั้นอยากจะบอกว่าแบบว่าแบบขอบคุณนะที่ยังไม่ล้มเลิกความฝันของตัวเองไปเพราะตอนนั้นแบบประกวดอะไรก็ไม่เคยชนะเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ขอบคุณที่ตัวเองกล้าลองแล้วก็กล้าฝันว่าประเทศไทยก็มีวงไอดอลทีป๊อปที่จะเป็นแบบมีคุณภาพได้เหมือนกันเพราะว่าในยุคนั้นตอนที่พวกเราเทรนกันนะครับมันไม่มีทีป๊อปไอดอลเลยแบบไม่มีเลยแล้วเรารู้แค่ว่าค่ายบอกว่าจะทำนะแต่เรายังไม่รู้เลยว่ามันจะได้ไหมเวิร์กไหมอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เป็นอย่างนี้ก็เก่งมาก
10: เม
5: ื่อกี
10: ้เมื่อกี้ได้เป็นตัวเองแบบน่ารักสุดๆด้วยเก่งมากเลย
25: ครับของผมก็อยากบอกว่าดีที่ไม่ปล่อยโอกาสในวันนั้นแล้วก็แบบทำมันมาได้เรื่อย
2: ๆค่ะ
25: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดวันนั้นไม่มาออดิชั่นก็คิดว่าก็คงไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ครับผม
6: ครับผมก็ขอบคุณที่
3: เปิดไปเห็นแชทพี่ที่เขาทักมาแล้วก็ ก็ว่าได้เข้ามาเทรนแล้วก็ได้มาเจอความฝันตัวเองครับก็เก่งมากที่กล้ามาลองอะไรใหม่ๆในชีวิตคร
6: ับ เก่งมากต้นจัง
10: ต้นจังเก่ง
3: ขอบคุณนะครับคุณนุ่น
10: แล้วคุณนุ่นอยากบอกอะไรน้องๆในวันนั้นวันแรกบ้างคะที่เขาเพิ่งเริ่มต้น
2: จริงๆอ่ะไม่เคยตามศิลปินเลยค่ะแต่ว่าบังเอิญไปเดินห้างแล้วได้ยินเพลงน่ารักน้อยลงหน่อยแล้วรู้สึกว่าเพลงติดหูมากเลยกลับมาฟังใช่ค่ะตอนนั้นก็คือโดนตกมาโดยตลอดแล้วเรารู้สึกว่าขอบคุณเพอร์เซ็นต์มากๆที่เลือกเดินทางนี้หลายๆคนที่บอกว่าแบบมีทางเลือกให้เลือกแล้วเพอร์เซ็นต์เลือกที่จะมาทางนี้โดยที่ยังไม่รู้เลยว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่ตอนนี้ก็คืออยากให้เพอร์เซ็นต์มั่นใจในตัวเองมากๆนะคะแล้วก็พี่เซฟทุกๆคนอ่ะจะคอยซัพพอร์ตเสมอค่ะ
10: ขอบคุณมากนะคุณ
0: สว
10: ั
0: สดี
2: ขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
10: น
2: ่
10: ารักจังเลย
0: รักมาก
10: ไปสายต่อไปครับ
0: ขอเบอร์ขึ้นหน่อยครับโอเค
3: 08
10: เยอะแยะ
4: ขออภัยค่ะไม่มีหมายเลข
6: ขออภัยค่ะ
5: ไม่มีเลขหมาย
0: อาจจะกดผิดอาจจะกดผิดต้นปามตื่นเต้น
5: ผมปังอ่ะ
0: ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถได้กดไอ้เครื่องนี้นะลูกอายุยืนนาน
7: ขอบคุณค่ะค่ะ
6: สวัสดีครับคุณเจนี
7: ่อ๋อสวัสดีค่ะอุ้ยถึงคิวแล้วเหรอ
6: ใช่ค่ะถึงคิวหนูละ
10: มาหนึ่งคำถามค่ะคุณเจนี่ถามได้เลยนะคะ
7: อ๋อหนึ่งคำถามใช่ไหมคะเป็นคำถามจริงตองไม่มีอะไรมากก็คืออยากถามว่าถ้าแบบในช่วงนี้เราสามารถปรับร่างกันได้อะเราอยากเป็นใครในเดิมเพราะอะไร
10: เอออุ้ยคำถามสร้าง
0: ใ
6: ครช่วงนี้อยากลองสลับร่างกับน้องปามดูครับเพราะว่าช่วงนี้น้องปามชอบทำอะไรใหม่ๆแบบว่าชอบอ้อมน้องกอดตัวเองผมก็เลยแบบอยากลองที่แบบว่าเอ้ยเราอยากเข้าใจความคิดเขาทำไมถึงทลายกรอบออกไปเป็นกรอบแบบนั้นแล้วก็แบบอยากรู้ว่าความกรอบนั้นอะทำไมถึงจะเลือกความกรอบแบบนั้นอะไรเงี้ยไม่อยากเข้าใจน้องเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้น้องฟุ้งแบบน้องแบบจินตนาการล้ำเลิศเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเข้าไปถึงแบบ
25: ตอนนี้ไม่เข้า
6: ลึกในของใจ
5: เรียนละครเวทีอะ
6: เพราะนี่ไม่เข้าใจเพราะว่าน้องเรียนละครเวทีมาการแสดงอะคือมันมาถึงชีวิตจริงแล้วมันไปต่อ acting แล้วตอนนี้เราไม่รู้ว่าน้องได้รับบทอะไรอยู
0: ่
6: เราก็เลยแบบว่าอยากเข้าใจน้อง
0: อยากเข้าใจอยากทำความเข้าใจ
6: ตอนนี้บ้านแบบเป็นยังไงบ้างอยากรู้อยากเข้าใจ
10: จินก็ทลายกรอบนะการที่แบบไฟชิดตรงเนี้ย
6: คือมันเสี่ยงมากนะมันเสี่ยงมากนะ
5: ถ้าบางวันมันเม็ดใหญ่ไปอ่ะมันก็จะ
10: ถึงตาขาวเลยนะ
6: ใช่แต่บอกว่าตอนนี้แบบว่าชินมากทำพอดีเหมือนแบบวันนี้แบบว่าเป็นโฟร์เฟสชั่นอลการจุดไฟแล้ว
10: ไม่แต่มันเหมือนของจริงมากเลยเว้ย
6: ทุกคนไม่คิดว่าเป็นจุดเลยทุกคนบอกว่าเฮ้ยทำไมวันนี้มีไฟแบบ
5: มันจะมีบางวันที่แบบใหญ่เกินแล้ว
6: ม
5: ี
6: เมาแล้วมีบอลที่ใหญ่เกิน
5: กลายเป็นเหมือนแบบเอ้ยพี่กินมองล่างทำไมอ๋อไม่ใช่
6: ไม
10: ่มันลูกตาอันที่สอง
6: มันเหมือนตาดำอ่ะตาดำมันไหลลงมาที่ตาดำมันเหมือนไหลลงมาที่ดอลลี่อาย
10: ใหญ่เกิน
3: ดูมันไม่สบตาเลย
6: ใช่ดูนั้น
10: เป็นคนอ่อนน้อมมากขึ้นมามองตาตลอด
6: ดูแบบเป็นคนแบบ
5: ใหญ่ม
6: าก
5: นี่ยังอยู่คนนี
6: ้อยู่อยู่อยู่มาต่อไปต่อที่น้องป้า
10: ต้นปามอยากเป็นใครนะลูกสลับร่างได
6: ้เป็นปักกี้แล้วกัน
10: เพราะว่า
6: เขาอยากเล่นกับแมว
5: อ้าว
6: มันไม่มีแมวหรอ
3: ไม่แบบแมวคนอื่นบ้าง
6: ไงอ้าวเราลูกที่ห้องเขาจะไม่น้อยใจหรอ
3: ให้ปักกี้เลี้ยงแทนเดี๋ยวปักกี้
0: สลับกัน
10: อางั้นปักกี้อยากเป็นใครอ
5: ยากกับพี่เน่
10: เพราะอะไรอ่ะ
5: เพราะว่า
10: ผมอยากคุยกับวิกเตอร์
5: ไม่ใช่พี่วิกเตอร์ก็คุยได้แต่ว่าอยาก
6: แย่มาก
5: หมายถึงว่ารู้สึกว่าอยากอยู่เฉยๆมั่งแบบว่าชีวิตแบบ
10: เหมือนเป็นขอนไม้
5: ใช่เหมือนเป็นขอนไม้เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้อะไรเงี้ยพี่ครับชีวิตแบบสบายๆชิลๆง่ายๆอะไรเงี้ยเพราะชีวิตผมมันค่อนข้างจะรัชมากๆแล้วมันแบบเหนื่อยมากอยากแบบ
10: นิ่งๆบ้างสงบบ้าง
0: เรียบุคลิกแบบนี้บ้าง
10: นี่ครับอยากเป็นใครครับ
25: ผมอยากเป็นพี่จังครับผม
10: ว่า
25: เพราะว่าอยากลองทำเพลงบ้างครับ นี
1: ่
25: ต
1: ั
25: วเพราะว่าใช่ครับเพราะว่าตัวเองทำไม่เป็นครับต้องไปยืมสมองพี่จังทำครับ
10: โอ้พี่จังครับ
3: อยากเป็นกิตตินครับผมอยากเลี้ยงแมวบ้าง
25: เฮ้ยไม่มี
3: แมวพี่อยากเป็นกิตตินเพราะอยากแบบว่าอยากรู้ว่าเวลาเขาพูดแล้วแบบเสียงมันพุ่งๆมันทำยังไงอะไรเงี้ย
1: โอ้ลองได้ไหมครับ
3: ครับได้เลยครับ
10: ว้าวอาจจะต้องลองเริ่มจุดไฟก่อนเออ
8: จ้าไฟก็แสดงออก
10: เออแต่เอาจุดดีๆนะค่ะขอบคุณนะคะคุณเจนี่
8: ขอบคุณคร
10: ับ สวัสดีครับเดี๋ยวขอส่งคุณฟังทางวิทยุนะคะก่อนนะคะวันนี้เราลาไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวทางออนไลน์เราอยู่กันต่อค่ะ
11: EFM Fandom Live
12: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
10: เอาล่ะกลับมาสายสุดท้ายครับกดเบอร์ให้เหมือนเดิมนะครับ
17: เหมือนเป็นคำสั่งเมื่อกี้กดเบอร์ให้เหมือนเดิมนะครับ
10: เราต้องพูดยังไงต้องพูดยังไงเบอร์ให้เหมือนเดิมนะคะพี่ความมา
17: แบบเดิมดีกว่า
1: ตลกค่ะ
25: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
10: หนึ่งคำถามอยากถามอะไรเพอร์เซสค่ะ
1: เ
10: ด
1: ี๋ยวผมโอ้ยแบบไม่ไรพี่
8: อุ้ยเป็นไรครับ
1: ไม่ได้
10: ต
1: ื่
10: นเต้นเหรอ
1: ใช่ตื่นเต้นอยากขอหนึ่งประโยคถ้าสมมติว่าเจอคนที่ชอบในงานปาร์ตี้อะค่ะแบบว่าอยากขอหนึ่งประโยคที่แบบให้เขาอยู่ต่อกับเราอะค่ะประโยคเด็ดอะค่ะ
8: ประโยคเด็ด
10: เด็ด
25: เขาให้เขาอยู่ต่อกับเรา
10: ฉันรอฟังเนเลยอะอยากรู้ว่านี่จะพูดอะไร
8: วันนี้พี่
25: หน
8: ัง
25: ก่อนบ้างพี่หนังก่อนบ้าง
8: เหนื่อย
25: พี่หนังก่อนบ้างประโยคเด็ดให้เขาอยู่กับเราให้ได้
10: คันหัวเลย
1: โอ๊ยตื่นเต้นอ่ะ
3: บอกเขาว่าก่อนที่เธอจะไปต่อลองขยับเข้ามานี่ก่อน
10: เออ
3: ไม่เล่นหรอก just put your body on
10: แปลกคุณมากเลย
3: รอเธอมาตลอดอยู่ก็มาดี
10: โอ้ย
3: อยู่แค่เธอมีออนครับ
10: โอ้ยมันประโยคที่ยาวนะแต่น่าจะได้ผลน่าจะได้อยู่แล้วก็เต้นด้วยอะไรนี่อ่ะพี่เนไป
25: หนึ่งประโยคเด็ด
8: โอ้โหไม่อยากพูดด้วยซ้ำไม่อยากจะพูดกับเขาด้วยซ้ำอยากกับเองด้วยซ้ำ
10: ปาร์ตี้ก็ไม่ใช่แล้วมึงอยู่ไงพูดไม่ออก
8: เพราะผมเลือกอย
25: ู่เคยอ่านนี่เปล่าทำไมเมื่อโลกซึมเศร้าอะ
8: อันนี้ซึมเศร้า
25: ซึมเลยกลับเลยถ้าเป็นนี่กลับเลยอะ
1: ฟังอยู่อะฟังอยู
10: ่ไม่เอออยากรู้ต่อแล้วไงต่อแล้วไงต่อ
25: ใช่ถ้าเกิดยังไม่เคยอ่านนี่เดี๋ยวเอาให้อ่านของเรา
10: โอ้ชวนคุย
8: ว่าผู้หญิงอะอยากรู้ว่าทำไมโลกถึงซึมเศร้าแล้วอยากรู้ว่าทำไมเธอถึงพูดอย่างนี้แล้วเขาจะอยู่เขาสงสาร
10: ใช่อยู่ต่ออยากฟังอยากฟังชวนนะ
8: วากีวากี
10: วากีลูก
18: วากีไป
25: ถ้าเป็นผมต้องถามก่อนว่ากลับแล้วหรอ
26: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
27: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 22:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับเอกนิติยืนยันพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทจำเป็นต่อการรับมือกับวิกฤตปากท้องประชาชนสักครู่กลับมาติดตามครับ
28: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
29: เสียวอะไรหรอครับ
28: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
29: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
28: โหดีจังเลยค่ะ
29: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
28: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
30: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
28: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
13: สนับสนุนโดย
28: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
27: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำการออกพรก.กู้เงิน400 ล้านบาทเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนไม่มีเอื้อในทุนคุณยวทิดาผู้คำนวณรายงานครับ
14: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังยืนยันว่าการออกพระราชกำหนดหรือพรก.กู้เงิน400 ล้านบาทเป็นเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพราะวันนี้ต้องยอมรับว่าเกิดวิกฤตพลังงานครั้งใหญ่ที่ทั่วโลกไม่ควรมองข้ามส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานขออย่ามองแยกการช่วยเหลือเป็นอย่างละ200,000 บาทแต่ให้เป็นการช่วยเหลือทั้งหมดทั้งการเยียวยาประชาชนการทำเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยยิงนกทีเดียวได้2 ตัววันนี้หากปล่อยไปจะกระทบกับภาคธุรกิจคนอาจจะตกงานเพราะค่าต้นทุนสูงกำไรลดลงหรือบางคนขาดทุนโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กการที่ออกพรก.กู้เงินออกมาคือการช่วยบรรเทาผลกระทบและจะทำให้แข็งแรงมากขึ้นอย่างไรก็ตามนายเอกนิติระบุด้วยว่าฝ่ายค้านมองการเปลี่ยนผ่านพลังงานยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนนั้นถือว่าเป็นการช่วยในทุนมากเกินไปหรือไม่เรื่องนี้นายเอกนิติชี้แจงว่าไม่ใช่การช่วยในทุนและการออกพรก.ดังกล่าวไม่ใช่เป็นการตีเช็คเปล่าพระราชกำหนดทุกฉบับมีการเขียนกลไกไว้อย่างชัดเจนมีคณะกรรมการกลั่นกรองที่ขณะนี้กำลังประชุมกันอยู่ซึ่งตนเองได้เน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสและจะเปิดเผยข้อมูลทุกประการอย่างไรก็ตามหากฝ่ายค้านยื่นสารรัฐธรรมนูญจะทำให้กระทบกับโครงการที่จะออกมาด้วยหรือไม่นายเอกนิติยืนยันว่าวันนี้จะต้องรอการพิจารณาของศาลเราต้องยึดหลักการตามกฎหมายซึ่งพระราชกำหนดฉบับนี้มีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้วก็ดำเนินการไปตามขั้นตอนปกติต้องชี้แจงกันต่อไปคิดว่าวันนี้พระราชกำหนดมีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนคือการบรรเทาผลกระทบของประชาชนและช่วยให้เปลี่ยนผ่านนี่คือเหตุผลที่ทำให้มั่นใจว่าการช่วยเปลี่ยนผ่านมีความจำเป็นและต้องทำวันนี้ไม่ใช่รออีก5 เดือนอยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
27: กระทรวงกลาโหมติดตามสิทธิและสวัสดิการกำลังพลผู้ได้รับผลกระทบจากการสู้รบไทยกัมพูชาย้ำสิทธิของผู้เสียสละเพื่อชาติคือเรื่องเร่งด่วนสูงสุดคุณธมรัตน์ขันธวินหุรายงานครับ
15: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมติดตามสิทธิและสวัสดิการกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการด้านสิทธิและสวัสดิการการเยียวยากำลังพลรวมถึงการปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์และแนวทางช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสภาพสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้การดูแลกำลังพลและครอบครัวเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นธรรมและครอบคลุมพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์การดำเนินการด้านสิทธิและสวัสดิการของกำลังพลที่ได้รับผลกระทบโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาปรับปรุงระเบียบให้ทันสมัยและดูแลกำลังพลรวมถึงครอบครัวอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังได้หารือแนวทางรองรับกำลังพลที่ได้รับเสียหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่โดยเปิดทางเลือกทั้งการรับเงินเยียวยาการรับบำนาญพิเศษการบรรจุกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งที่เหมาะสมรวมถึงการช่วยเหลือด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตในระยะยาวทั้งนี้กระทรวงกลาโหมยืนยันว่าการดูแลกำลังพลและครอบครัวจะต้องไม่เป็นเพียงมาตรการเฉพาะหน้าแต่ต้องเป็นการดูแลอย่างต่อเนื่องครอบคลุมและสมเกียรติธมรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
28: สร้างจิตสำนึกฝึกขับขี่อย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
27: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6 นาฬิกาอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เส้นทางศรัทธาของทายาทหมื่นล้านปู่อื้อลือนาคราชและปู่พุทธชงนาคราชมูอย่างไรให้การงานรุ่งเรืองติดตามได้ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และเดือหลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกูมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะกินเนาะ
4: EFM Playlist of the Week
5: New Entry
6: Number 12
0: เหตุผล Three Man Down featuring What If เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดย Milkin เลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
8: สวัสดีครับคริสพีรวัตรนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวครับ
0: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันพฤหัสบดีเราไม่จำเป็นต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทำ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: ทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่ออ
3: ยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
0: อังคารคลุมโปง
2: น้องสาวผมเนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตเหตุการณ์ก็ปกติก็คือมีพิธีรดน้ำศพจนมาถึงช่วงสวดช่วงที่พระสวดตอนกลางคืนมีป้าอยู่คนนึงแกพาหลานขณะที่ป้าคนนี้แกไหว้ศพอยู่ๆหลานก็วิ่งมาแล้วก็มากอดหลังยายแล้วก็บอกว่ายายไปเถอะหนูกลัวผีพวกเราก็เลยไปถามเด็กถามว่าไอ้หนูเห็นอะไรลูกเด็กคนนี้ก็บอกว่าหนูเห็นผีนั่งกินข้าวอยู่แล้วเขาก็ไปที่ผ่าข้าวซึ่งผมเป็นคนเอาไปวางเอาไว้ให้น้อง
0: อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสัตว์ด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สวัสดีครับ
6: ผมฟอร์ดนะครับ
5: ผมพีทนะครับ
6: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
5: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM

0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
2: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
3: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่เราเห็นตัวเองไม่มีหัว
4: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยุบมีใครมานอนด้วยอะ
1: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
5: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระโดดลงไปให้กระโดดลงไป
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Life
2: แอปเปิ้ลมิมสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
4: ี
3: ค
4: ่
3: ะ
2: โทรกลับไปหาแล้วค่ะเป
5: ็
2: นแฟนคนแรก
6: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
7: สว
2: ั
7: สด
2: ี
7: ค
2: ่
7: ะ
6: พวกพี่แบบเป็นรอยยิ้มแล้วก็กำลังใจที่ดีมากของแฟนคลับทุกคนเลยแค่เห็นแบบพี่แอมกับน้องยิ้มมาเล่าเรื่องหรือแบบโพสต์รูปในแต่ละวันก็แบบยิ้มกันได้แล้วว่าแอปเปิ้ลยิ้มทำให้วันที่จ่องแจ๋งกลายเป็นวันที่เจ๋งแจ๋วได้เลย
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
9: มาติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกานะครับอันโทนี่กอร์ดอนปีกตรวจของ Newcastle United ตกเป็นข่าวเตรียมติดปีกโผบินออกจากอ้อมอกของซาลิกาดงไปซบกับบาเอิร์นมิวนิกแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมนีโดยท็อกสปอร์ตสื่อของอังกฤษรายงานข่าวแบบเอ็กซ์คลูซีฟว่าไม่แบ่งใครในเรื่องของสื่อนี้ว่ากอร์ดอนดอดไปบรรลุข้อตกลงร่วมส่วนตัวกับบาเอิร์นเรียบร้อยและเหลือเพียงรอให้ทั้งสองสโมสรตกลงเรื่องค่าตัวกันด้วยนักเตะวัย25ปีจะได้ย้ายร่วมงานกับแฮร์รี่เคนดาวยิงรุ่นพี่ร่วมทีมชาติอังกฤษที่ค้าแข่งอยู่ในอาริอันซ์อารีนาอย่างไรก็ตามอุปสรรคสำคัญของการย้ายสังกัดไปยังแคว้นบาวาเรียของกอร์ดอนคือค่าตัวโดยไบเอิร์นไม่พร้อมจ่ายสูงถึง75ล้านปอนด์หรือ 3,300 ล้านบาทตามที่นิวคาสเซิลตั้งเอาไว้แต่ตัวแทนจากทั้งสองฝ่ายเริ่มเจรจากันไปแล้วยังมองโลกในแง่ดีว่านิวคาสเซิลและไบเอิร์นจะสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องค่าตัวกันได้ในที่สุดใน1ชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Fish Die จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
10: ฝึกทิ้งขยะในใจให้เหมือนทิ้งขยะในมือ
11: สวัสดีครับผมบูพงษ์ธีวัฒน์ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวฮ่าๆ
12: EFM Playlist Non-stop.

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันพฤหัสบดีเก็บกวาดห้องให้เป็นระเบียบห้องที่สะอาดขึ้นก็ช่วยให้สมองโล่งผ่อนคลายและทำให้วันธรรมดาน่าอยู่ขึ้นนะคะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: คือเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้พบกันคือเรื่องมหัศจรรย์
3: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
2: คือเรื่องมหัศจรรย์
3: อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
1: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
4: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
6: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
7: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
8: การไม่รู้22เท่ากันค่ะก็ใช้ชีวิตนอนเช้าตื่นเย็นเทรดใช้เงินพ่อไปวันๆพ่อเขาให้เงินเขามาลงทุน 300,000 สุดท้ายหายหมดเลยเตือนสติเขายังไงดีอยากให้เขาโตขึ้น
9: สิ่งที่เขาทำไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ไหมพี่ถามว่าเขาเทรดอะไรเรายังไม่รู้เลยแล้วเราจะไปตัดสินได้ไงว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ดีเพียงแต่เราไปดูบรรทัดสุดท้ายว่าเขาเทรดเราไม่กำไรเขาอาจจะยังไม่เก่งอาจจะมีองค์ความรู้ที่ทำให้มีโอกาสสำเร็จได้มากขึ้นสมมติเราบอกว่าเขาโตแล้วค่ะจะมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวล่ะแต่เจ๊ง 300,000 หมดเหมือนกันด้วยเราจะยังรู้สึกว่าเขาไม่โตอยู่
10: พุทธท็อปพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
12: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
13: สวัสดีครับพวกเรา
14: โปเตโต
13: ้ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: Bobacon, Bobacon, eh? Bobacon, Bobacon, eh?

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
2: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทคุณมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
1: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
2: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
1: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
3: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
4: ่กิน

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
1: ่กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกูมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
3: เขาบอกว่ามีวิญญาณสองตนมาอยู่ในร่าง
4: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
5: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
6: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
7: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 24 นาฬิกานะครับเบลสื่อเจ้าดังของเยอรมนีรายงานว่ามานูเอล นอยเออร์เตรียมจะต่อสัญญากับไบมิวนิกยอดทีมบุนเดสลีกาแม้ก่อนหน้านี้จะมีความเคลือบแคลงว่าในด่านจอมเก๋ารายนี้อาจเลิกเล่นหรือย้ายออกจากทีมในซัมเมอร์นี้โดยบิลบอกว่าเหลือเพียงขั้นตอนตรวจเอกสารขั้นสุดท้ายของทั้งสองฝ่ายก่อนที่นอยเออร์จะเดินทางเข้าไปพบผู้บริหารของสโมสรไบเออร์มิวนิกเพื่อทำการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการในท้ายที่สุดโดยรายละเอียดของสัญญานั้นนอยเออร์อยู่กับทีมไปจนถึงเดือนมิถุนายนปี2027นั่นจะทำให้ในด่านวัย40ปีรายนี้อยู่กับทีมนานถึง16ปีเต็มนับตั้งแต่เขาย้ายมาจากชาลเก้04ในปี2011ด้วยค่าตัวราว25ล้านยูโรและสถาปนาเป็นหนึ่งในทวารที่ดีที่สุดคนหนึ่งของโลกฟุตบอลยุคปัจจุบันคว้าแชมป์กับทีมอย่างมากมายหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
8: EFM News
10: สวัสดีครับผมโฟนอัธวัฒน์นะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: วัสดีวันศุกร์การรักตัวเองคือจุดเริ่มต้นของความรักอย่าลืมทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างนะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ี FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: Jazz

0: ัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
6: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
7: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
8: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
9: มีเมื่อเธอเย็นผิดปกติ
10: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
11: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
13: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 1:00 นครับคริสเตียโนโรนัลโดกองหน้าซุปเปอร์สตาร์แสดงความมั่นใจว่าอัลนาเซอร์จะผงาดคว้าแชมป์ซาอุดิโปรลีกประเทศซาอุดิอาระเบียหลังพลาดโอกาสฉลองแชมป์ในเกมที่เสมออัลฮิลาล1-1โดยอัลนาเซอร์กำลังจะคว้าแชมป์ลีกสูงสุดดินแดนเศรษฐีน้ำมันหลังนำ1-0แต่น่าเสียดายที่โดนอัลฮิลาลตีเสมอซึ่งทำให้แฟนบอลของพวกเขารวมทั้งโรนัลโดต้องผิดหวังที่ไม่ได้ฉลองความสำเร็จที่รอคอยมานานนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมในช่วงปลายเดือนธันวาคมปี2022อย่างไรก็ตามการลุ้นแชมป์ยังอยู่ในมือของอัลนาเซอร์เพราะตอนนี้พวกเขานำห่างอัลฮิลาล5 คะแนนและแข่งมากกว่า1 เกมแต่ถ้าเกมหน้าเอาชนะดามักในวันที่20พฤษภาคมหรืออัลฮิลาลแพ้นิยอมเกมตกค้างในวันที่16พฤษภาคมก็จะทำให้โรนัลโดคว้าแชมป์ลีกซาอุดิอาระเบียสมัยแรกทันทีด้วยกัปตันทีมชาติโปรตุเกสวัย41ปีโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม Instagram ว่าความฝันใกล้เป็นจริงแล้วสู้ต่อไปเรายังเหลืออีกเพียง9เดียวเท่านั้นขอบคุณทุกคนสำหรับแรงสนับสนุนอันยอดเยี่ยมในค่ำคืนนี้หลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
14: สวัสดีครับถ้าใครไม่ดีกวินดีนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
15: ทุกครั้งที่ลุกขึ้นใหม่คือชัยชนะของหัวใจ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
4: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
5: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
6: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
7: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝัน
8: แหละหนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็ง
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา2รายการนะครับสื่อเผยถึงผู้บริหาร5บอกของแมนยูไนเต็ดเตรียมเสนอชื่อไมเคิลคาริกทำหน้าที่กุนซือถาวรคนใหม่ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสัปดาห์นี้ The Athletic เผยว่าโอมาร์เบรดาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเจสันวิลคอฟผู้อำนวยการฝ่ายบอลรู้สึกว่าคาริกคือคนที่เหมาะสมที่จะนำพาแมนยูไนเต็ดไปสู่ฤดูกาลหน้าและพร้อมจะยื่นข้อเสนอที่ต่อเซอร์จิมรัดคลิฟโดยอย่างไรก็ตามเซอร์จิมคือผู้อำนวยการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในเรื่องสำคัญและด้วยเหตุนี้การตัดสินใจจึงยังไม่ได้รับการอนุมัติแต่ทุกอย่างบ่งชี้ว่าคาริกจะยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปโดยครอบครัวเกลเซอร์เป็นเจ้าของหุ้นส่วนใหญ่ยินดีจะปล่อยให้เซอร์จิมเป็นผู้นำในเรื่องฟุตบอลโดยคาดว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะปูทางให้แมนยูไนเต็ดเปิดการเจรจากับคาริกที่แคริงตันเฮดโค้ชวัย44ปีมีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนและมีความคาดหวังในหมู่นักเตะและเจ้าที่ว่าเขาจะได้รับตำแหน่งโดยทั้งนี้แมนยูไนเต็ดได้พิจารณาแคนดิเดตอื่นๆโดยมีทั้งอาโดนีอิวาราจากบอร์นเมาท์และอูนาเอเมรี่จากแอสวิลล่าอยู่ในข่ายโดยผู้บริหารสโมสรต้องรอจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูกาลเพื่อตัดสินใจขั้นสุดท้ายแต่ตอนนี้ทีมได้สิทธิ์ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเรื่องนี้ถูกยกขึ้นมาพิจารณาด้วยการเตรียมการซื้อขายนักเตะกำลังเดินไปอย่างราบรื่นและการที่จะบอกนักเตะที่อาจจะเข้ามาร่วมทีมว่าพวกเขาจะเล่นให้กับผู้จัดการคนใดนั้นเป็นเรื่องสำคัญหลายนิชโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงศ์รายงานครับ
0: EFM News
11: สวัสดีครับ
12: ผมฟอร์ดนะครับ
13: ผมพีนะครับ
12: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
13: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาม
15: องปัญหาให้เป็นแค่ก้อนหินสะดุดได้แต่หยุดเราไม่ได้

0: สวัสดีวันศุกร์บางทีความรักก็ไม่ต้องหวือหวาแค่มีคนอยู่ข้างๆในทุกวันธรรมดาก็มีค่ามากแล้ว
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ในห้างกุกยะตานิตะ
1: มีพาสปอร์ตเกาหลี
0: มาในห้างกุกโอฮันดะ
1: พูดเกาหลีได้ด้วย
0: มาอัปปะหนึ่งเพียโนโซโต
1: พอเขาเป็นทนาย
0: มาอัป

0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
5: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
6: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
4: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยกมีใครมานอนด้วยอะ
7: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
8: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระโดดลงไปให้กระโดดลงไป
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรง
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: กลับติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา3โมงนะครับอันโทนี่ปิดจอมพลิ้วชาวบราซิเลียนของเรอัลเบติสสโมสรในลาลิก้าสเปนเปิดใจหลังมีส่วนร่วมสำคัญในการนำต้นสกัดหวนกลับไปเล่นศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งแรกในรอบ20ปีโดยนักเตะจากเซมบ้าวัย26ปีย้ายมาจากแมนยูไนเต็ดสร้างผลงานดีมีคุณภาพและช่วยยกระดับฟอร์มการเล่นของเบติสโดยเขาเป็นหนึ่งในแข้งคีแมนที่ทำให้สโมสรสามารถบรรลุข้อตกลงเป้าหมายในการหวนคืนสู่เวทีฟุตบอลใบโตของยุโรปอีกครั้งโดยอังโตนี่เปิดใจว่านั่นคือเป้าหมายของทุกคนเราฝันถึงมันมานานและทุกอย่างขึ้นอยู่กับพวกเราเองไม่ว่าเซลตาบิโกจะชนะหรือแพ้มันก็ยังขึ้นอยู่กับเราสุดท้ายเราก็ทำได้สำเร็จผมมีความสุขมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมและของสโมสรที่ผมรักนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงไม่หยุดวิ่งแม้แต่นาทีเดียวเพราะรู้ว่าเราจำเป็นต้องชนะการได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมคือความภูมิใจสำหรับผมหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
10: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: สวัสดีค่ะพวกเรา
13: อาล่ะนะคะ
12: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
13: EFM 94
12: Talk อารมณ์ดี
13: เพลงดีทุกแนว
14: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
15: ทุกวันที่เราลุกขึ้นไปทำงานคือการรดน้ำให้ความฝันของเราเติบโต

FM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 94.4 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
4: เขาบอกว่ามีวิญญาณสองตนมาอยู่ในร่าง
5: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
6: มีเมื่อเธอเย็นผิดปกติ
7: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
8: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรง
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวลง
11: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 4:00 น.ครับมีรายงานจากหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ระบุว่า Google กำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับ SpaceX ของ Elon Musk เพื่อร่วมพัฒนาศูนย์ข้อมูลในวงโคจรหรือ Data Center ในอวกาศซึ่งอาจกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับระบบปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตโดยหากข้อตกลงเกิดขึ้นจริงจะถือว่าเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง2บริษัทเทคโนโลยีที่ต่างมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรม AI และอวกาศโดยรายงานระบุว่าโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับแผน Suncatcher ของ Google ซึ่งบริษัทเปิดเผยในเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างศูนย์ข้อมูลนอกโลกโดยแนวคิดนี้เกิดขึ้นก่อนที่ Elon Musk จะประกาศแผนควบรวม SpaceX และXAI เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งมาร์สระบุว่าเป็นเป้าหมายระยะยาวคือการส่งดาวเทียมสำหรับประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลขึ้นสู่วงโคจรถึง1ล้านดวงแหล่งชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
9: EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
12: สวัสดีครับพี่ๆนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: ชีวิตก็เหมือนการชาร์จแบตถึงจะหมดไปบ้างแต่สุดท้ายก็กลับมาเต็ม

0: สวัสดีวันศุกร์อย่าหยุดพัฒนาตัวเองเพราะการเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นคือของขวัญที่ดีที่สุดของตัวคุณเองนะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: บรรยากาศของโลกโดยเริ่มมีการรวบรวมหลักฐานการสังเกตผ่านเทคโนโลยีไลดาร์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการตรวจจับแสงและกำหนดระยะบนภาคพื้นดินที่ใช้ลำแสงเลเซอร์เพื่อวัดระยะทางและการเคลื่อนที่แบบเรียลไทม์เพื่อตรวจจับกลุ่มเมฆโลหะที่เกิดจากการเผาไหม้ของดาวเทียมและชิ้นส่วนจรวดที่กำลังร่วงหล่นลงสู่โลกโดยการค้นพบครั้งสำคัญจากชิ้นส่วนจรวด SpaceX ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2025ที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ตรวจพบกลุ่มเมฆลิเทียมในชั้นบรรยากาศระดับสูงที่มีปริมาณมากกว่าปกติถึง10เท่าและจากการวิเคราะห์เส้นทางย้อนหลังพบว่ามวลอากาศดังกล่าวมีต้นกำเนิดมาจากบริเวณทางตะวันตกของประเทศไอร์แลนด์ซึ่งตรงกับตำแหน่งการกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของชิ้นส่วนจรวดท่อนบนของจรวด SpaceX Falcon 9โดยการติดตามมลพิษในชั้นบรรยากาศชั้นกลางไมเคิลเกิร์ดิงนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันเลมนิสInstitute of Atmospheric Physics อธิบายว่าลิเทียมถือเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการตรวจสอบผลกระทบจากน้ำมือของมนุษย์ต่อชั้นบรรยากาศหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
3: สวัสดีครับผมบูพงษ์ธีวัฒน์ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวฮ่าฮ่าฮ่า
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
5: อย่าอายที่คุณต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการ

มาทางกดซันใน16แต่ว่าฉันก็ไม่ได้ท่องมาฟรัชฟรัชมันเข้าตาโอ้ยเธอหันมาแล้วว่ารอเฮฮาเอาเฮ้ยนี่มันจิตวิทยาเธอไม่ได้จะถ่ายนกถ้าแค่หลอกถ่ายฉันอยู่นี่นะโอ้ยตายนอนเกรงในสายโอ้ยเขาสบายเราไม่ต้องรู้สึกเผ็ดแค่เรานอนให้คลื่นสัตว์เขาก็เอา

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
3: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
4: ตอนนี้เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
5: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยกมีใครมานอนด้วยอะ
6: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
7: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระโดดลงไปให้กระโดดลงไป
8: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
9: โกงหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นโกงหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้มึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า

0: น้องสาวผมเนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตเหตุการณ์ก็ปกติก็คือมีพิธีรดน้ำศพจนมาถึงช่วงสวดช่วงที่พระสวดตอนกลางคืนมีป้าอยู่คนนึงแกพาหลานขณะที่ป้าคนนี้แกไหว้ศพอยู่ๆหลานก็วิ่งมาแล้วก็มากอดหลังยายแล้วก็บอกว่ายายไปเถอะหนูกลัวผีพวกเราก็เลยไปถามเด็กถามว่าไอ้หนูเห็นอะไรลูกเด็กคนนี้ก็บอกว่าหนูเห็นผีนั่งกินข้าวอยู่แล้วเขาก็ไปที่ผ่าข้าวซึ่งผมเป็นคนเอาไปวางเอาไว้ให้น้อง
1: อังคารคลุมโปง X
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสัตว์ด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะคณะกรรมการกลั่นกรองไฟเขียวไทยช่วยไทยพลัสใช้เงินกู้4แสนล้านเตรียมชงเข้าครม.และตม.ขึ้นแบล็คลิสต์ชายจีนถีบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสนามบินสุวรรณภูมิสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: เร่งรีบตองนี
6: ้เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
4: ายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ภายใต้พรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเห็นชอบมาตรการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งถือเป็นโครงการแรกที่เสนอใช้เงินกู้ตามพรก. 400,000 ล้านบาทซึ่งหลังจากนี้จะนำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีอีกครั้งสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสแบ่งการดำเนินงานออกเป็น2ส่วนหลักคือส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและส่วนของการใช้จ่ายในโครงการสมทบการใช้จ่าย60/40อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังตม.เอาผิดชายจีนถีบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสนามบินสุวรรณภูมิสั่งเพิกถอนวีซ่าดำเนินคดีอาญาพร้อมขึ้นแบล็คลิสต์ห้ามเข้าไทยตลอดชีวิตคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ตามที่ปรากฏข่าวชายชาวจีนใช้เท้าถีบประตูช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติพื้นที่ตม.ขาออกสนามบินสุวรรณภูมิและขัดขืนรวมทั้งต่อว่าเจ้าหน้าที่ล่าสุดพลตำรวจตรีเชิงรนริมพดีโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุคือนายหลี่เว่ยเจิงสัญชาติจีนขณะกำลังเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกภายในสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเดินทางกลับประเทศจีนเมื่อนายหลี่เว่ยเดินเข้าช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติแต่ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามที่เครื่องแนะนำเครื่องจึงไม่ทำงานประตูบานแรกไม่เปิดเป็นเหตุให้นายหลี่เว่ยแสดงอาการโกรธใช้เท้าถีบประตูกระจกใสของเครื่องจนเสียหายและยังเดินกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกก่อนที่จะเดินฝากเครื่องออกไปโดยไม่ผ่านการตรวจลงตาตามที่ปรากฏในคลิปเจ้าหน้าที่ตม.ขาออกได้เข้าควบคุมตัวแต่ถูกด่าทอและพยายามเข้ามาทำร้ายภรรยาของนายหลี่เว่ยได้เข้ามาห้ามปรามต่อมาเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพท่าอากาศยานสุวรรณภูมิดำเนินคดีโดยแจ้งข้อหาความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์นอกจากนั้นยังต้องชดใช้ค่าเสียหายช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติของการท่าอากาศยานรวมมูลค่าประมาณ 450,000 บาทนอกจากนี้ยังดำเนินคดีในความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งพนักงานสอบสวนจะดำเนินการส่งฟ้องต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการในวันที่15พฤษภาคมนี้ทั้งนี้ตม.จะดำเนินการเพิกถอนวีซ่าและขึ้นแบล็คลิสต์ห้ามเข้าประเทศไทยตลอดชีวิตพร้อมทั้งสั่งการให้ติดตามผลการดำเนินคดีจนถึงที่สุดและเมื่อสิ้นสุดคดีให้ผลักดันนายหลี่เว่ยกลับประเทศต่อไปจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยวันนี้ภาคเหนือภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคอื่นๆรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
6: สามัคคีคือการเห็นแก่บ้านเมืองและช่วยกันทุกวิถีทางเพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็งด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมานึกถึงประโยชน์ส่วนรวมนั่นคือความมั่นคงของบ้านเมืองพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่15มกราคม2519
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: แผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทย
8: ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมแสดงความรักชาติด้วยการประดับธงชาติไทยทั้งที่บ้านที่ทำงานและในทุกสถานที่ที่เหมาะสมเชิดชูธงชาติไทยให้สะบัดไปทั่วแผ่นดินให้รู้ไว้ว่าคนไทยรักชาติ
9: คุณกำลังฟัง
1: านีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีค่ะแอลลี่นะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาง
4: านอาจจะหนักแต่ใจเราต้องเบา
5: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีเช้าวันศุกร์ครับผมคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้าง1อาทิตย์ที่ผ่านมาทุกคนยังโอเคกันอยู่ใช่ไหมฮะผ่านสัปดาห์นี้อันที่น่าจะแสนทรหดไปได้หรือเปล่าคุณผู้ฟังเพราะสำหรับพิมพ์นี้ทรหดมากเลยนะสัปดาห์ที่ผ่านมานี่คือแบบโอ้โหงานคือเยอะมากๆที่สำคัญคือฝนตกทุกวันคุณผู้ฟังมันทำให้แบบการเดินทางบางทีอะไรๆมันก็ยากขึ้นไปเนาะแล้วแน่นอนระบบขนส่งกรุงเทพเนี่ยมันดีเยี่ยมแบบอยากจะยกนิ้วให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอฝนตกขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหมันบางทีมันท้อมันแท้นะงานมันก็เหนื่อยแล้วยังต้องมาหาวิธีการกลับบ้านหรือว่ามาทำงานอีกอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะครับผมช่วงนี้ใครต้องออกจากบ้านไปไหนนะอย่าลืมพกร่มกันด้วยเพราะว่ามันจะตกเรื่อยๆตกทุกวันเวลามันชั่วโมง2ชั่วโมงนะคุณผู้ฟังใครจะต้องวางแผนสั่งอาหาร delivery นะครับผมไปที่ที่ทำงานเนี่ยก็ต้องวางแผนดีๆบางทีตื่นมาคุณผู้ฟังกดสั่งไว้ก่อนเลยถ้าสมมุติว่ามันฝนไม่ตกนะครับผมต้อนรับทุกคนอีกทีนึงเข้าสู่ EFM Morning Mood เช้านี้ครับผมอยู่กับผม DJ พีมนะ2ชั่วโมงเลย6โมงถึง8โมงเช้าครับก่อนไปลุยกันวันนี้ครับผมฝากไว้ก่อนเลยกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารครับผมเช้าวันนี้ครับเช่นเคยส่งขอเพลงเข้ามาได้อยากให้มิวสิกเพลงไหน Start Your Day ของคุณครับส่งเข้ามา2ช่องทางเลยคุณผู้ฟัง A-Time ฟังฟิน Music Application แล้วก็เว็บไซต์ A-Time.live นะครับผมเดี๋ยวยังไง DJ พีมจะจัดให้นะจ๊ะใครไม่ตามใจคุณผมบอกแล้วว่า DJ คนนี้จะตามใจคุณนะครับผมทักทายช่องแชทของเรากันหน่อยดีกว่าสวัสดีพี่เพชรด้วยนะครับสวัสดีน้องบูมนะโอ้โหคิดถึงกันขอบคุณมากๆนะฮะคิดถึงด้วยเช่นเดียวกันสวัสดีพี่เจินนะรายงานตัวมาแล้วนะครับสวัสดีคุณชนิตาด้วยนะครับผมวันนี้ใครเป็นยังไงบ้างส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะฮะบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยอินกับวงหนึ่งมากคุณผู้ฟังเป็นวงที่แบบเขาว่าอยู่มาสักพักหนึ่งแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ออกเพลงใหม่มาเป็นระยะหนึ่งแล้วเหตุผลที่กลับไปฟังเพลงของวงนี้คุณผู้ฟังเพราะว่าไปนั่งกินข้าวร้านอาหารร้านนึงมาแล้วแบบเขาเอาเพลงของวงนี้ที่พิมพ์คิดถึงมากๆหนึ่งเพลงอ่ะมาเล่นคุณผู้ฟังแล้วแบบคือตั้งแต่วันนั้นเลยที่พิมพ์ฟังในร้านอาหารนั้นพิมพ์กลับไปนั่งฟังเพลงนี้ครับผมและคิดไว้เลยว่าอยากจะเอามาเปิดเอามาแชร์ให้กับ EFM Morning Mood ได้ฟังกันเพราะฉะนั้นเพลงแรกของสุดสัปดาห์นี้ของวันศุกร์นี้พิมพ์ขอมอบให้กับคุณผู้ฟังเป็นเพลงนี้เลยครับจาก Telex ครับผมหลายๆคนน่าจะเคยฟังพวกเขาอยู่แล้วครับและนี่คือหนึ่งเพลงที่พิมพ์ชอบมากๆกับรถไฟเที่ยวสุดท้ายครับ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: ไอโยกลับมาตอนกับ EFM Morning Mood เช้านี้ครับผมคุณผู้ฟังเช้าวันศุกร์ไม่สนุกได้ไงครับผมแต่วันนี้นะโอ้โหกระแสตอบรับในช่องแชทของเรานี่ดีมากๆนะฮะเหมือนทุกคนเนี่ยอึดอัดกันมาทั้งอาทิตย์นะฮะขอเพลงเข้ามาเยอะมากทุกคนที่ขอเพลงเข้ามาครับผมเดี๋ยวพิมพ์จัดให้นะแต่ว่าอาจจะได้ฟังกันไปยาวไปถึงชั่วโมงหน้านะคุณผู้ฟังเพราะว่าโอ้โหขอเพลงเข้ามาเยอะจริงๆครับผมขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันนะครับเช้านี้พี่แอนทักทายเข้ามาแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยโรงเรียนเริ่มเปิดเทอมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เตรียมตัวรับมือกับรถติดได้เลยคุณผู้ฟังซึ่งของจริงนะอันเนี้ยหลังจากที่พี่แอนบอกพิมพ์ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพิมพ์รู้สึกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไอ้สัปดาห์ที่เราเพิ่งผ่านไปนะครับผมรถติดมากคุณผู้ฟังรถติดไม่พอคนใช้รถใช้ถนนเยอะมากที่สำคัญคือการที่น้ำมันแพงขึ้นเนี่ยพิมพ์ไม่อยากจะเชื่อเลยว่ารถมันไม่ได้น้อยลงเลยนะครับผมเพราะล่าสุดเมื่อวานเนี่ยพิมพ์เติมน้ำมันไปนะคุณผู้ฟังแพงเป็นนิวไฮไปอีกแล้วไม่แน่ใจว่าค่าน้ำมันขึ้นมาอีกนิดหรือเปล่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ปกติเนี่ยเต็มถังมันจะอยู่ประมาณ 1,700 ใช่ไหมเมื่อวานพิมพ์กดไป 1,800 คุณผู้ฟังคือจากพันต้นๆน่ะตอนนี้มันพันไปปลายแล้วอ่ะโอ้บอกเลยคำเดียวว่าพระเอกจริงๆนะครับผมเหมือนกับเพลงที่เพิ่งเปิดให้ฟังไว้เมื่อกี้จาก Serious Bacon นะครับคนที่เป็นคนปรับดุลค่าน้ำมันตอนนี้เป็นพระเอกมากๆเลยนะครับผมแต่เป็นพระเอกที่อยากให้ตายตอนจบจังเลยใครก็ได้ช่วยเอาค่าน้ำมันลงหน่อยได้ไหมตอนนี้คือทุกอย่างขึ้นหมดเงินเดือนเท่าเดิมนะครับผมพูดถึงเรื่องคำว่าเดิมแล้วคุณผู้ฟังเราไปกันต่อที่เพลงต่อไปดีกว่าครับผมตามคอนเซปต์ของเราทุกเช้าฮะเพลงใหม่วันนี้จิตแจ่มใสคุณผู้ฟังแต่เพลงนี้จิตอาจจะไม่แจ่มใสมากเพราะว่ามันเป็นเพลงเศร้าครับสำหรับใครที่อาจจะยัง move on จากใครคนหนึ่งไม่ได้นะคุณผู้ฟังโอ้โหฟังเพลงนี้เข้าไปเนี่ยพิมบอกเลยว่าทิชชู่ต้องเข้าครับเพราะว่าเฮ้ยคุณผู้ฟังมันคัดดีฟมากจริงอ่ะสำหรับใครที่อาจจะยังวนอยู่กับหลุมเดิมวนอยู่กับคนเดิมๆครับแล้วตอนนี้เนี่ยศิลปินคนนี้แค่เสียงของเขาขนาดร้องเพลงรักอ่ะมันทำให้เราหวานละมุนแต่ก็ยังมีความรู้สึกแบบเหงานิดนึงอ่ะคุณผู้ฟังแล้วตอนนี้ครับปล่อยเพลงเศร้าออกมาแล้วเพลงเศร้าจากลานดอกไม้ที่เรารอคอยครับคุณผู้ฟังเตือนแล้วนะว่าใครที่ move on จากคนเก่าไม่ได้นะครับเอาทิชชู่มาด่วนๆเลยนี่คือ1ผลงานเพลงใหม่จากลานดอกไม้คุณผู้ฟังเพราะมากๆจริงๆเพลงนี้พิมพ์บอกเลยเพราะจริงๆอ่ะอยากให้ลองไปฟังครับผมเพลงนี้มีชื่อว่าเดิมๆครับ

0: จากวงเด็กมหาลัยที่เล่นอยู่ร้านหลังมอคุณผู้ฟังสู่อนาคตเพลงร็อกแห่งประเทศไทยนะครับผมเป็นตัวแทนเลยโมเดิร์นร็อกแห่งประเทศไทยครับนี่คือผลงานเพลงจาก Little John ครับคุณผู้ฟังกับฉันไม่ต้องการตัวเธอในตอนนี้ครับผมโอ้โหพูดถึงเพลงร็อกเพลงวาร์กเนี่ยนาทีนี้มันต้องเป็นของเขาจริงๆครับผมขอเข้ามาจัดให้ครับจาก Little John ครับและก่อนหน้านั้นครับอีกหนึ่งเพลงที่ขอเข้ามาแล้วก็เป็นหนึ่งเพลงจากวงที่ผมชอบมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะอย่าง Free Hand คุณผู้ฟังกับเมื่อถูกค้นพบนะครับผมตอนนี้เบรกสุดท้ายของชั่วโมงแรกกันแล้วคุณผู้ฟังใครขอเพลงเข้ามาเนี่ยแล้วยังไม่ได้ฟังใจเย็นๆนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหกระแสตอบรับเรียกว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจัดให้ชั่วโมงหน้าแน่นอนคุณผู้ฟังแล้วรีแคปกันนิดนึงว่าชั่วโมงนี้จะเปิดอะไรไปแล้วบ้างนะครับอุบะจ้างจากพี่บี้สุกริตครับผมฉันจะฉับเธอจากวงแบมครับรถไฟเที่ยวสุดท้ายจากเทเล็กซ์ครับเส้นเรื่องเดิมจากน้องพีพีครับซากิกุลพี่โจ๊กไอศกรีมกับพี่อบปะหงนะฮะพระเอกจากซีเรียสเบคอนครับผมเดิมๆลานดอกไม้คุณผู้ฟังและ2เพลงเมื่อกี้เมื่อถูกคนพบและฉันไม่ต้องการตัวเธอในตอนนี้ครับก่อนทิ้งท้ายชั่วโมงแรกไปครับผมฝากไว้อีกครั้งนึงครับผมกับอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีสไตร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไตร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้า7โมงตรงครับผมใครที่ฟังผ่านทางออนไลน์ของเราเดี๋ยวเจอกันต่อบอกเลยว่ามีเพลงเพราะๆรออยู่เพียบครับใครที่ขอเพลงจากพี่อิงวรันทรครับน้องๆดรีมแกลส์หรือว่าพี่โดมจารุวัฒน์เนี่ยเดี๋ยวจัดให้ก่อนเลยรวมถึงจะมีนายโฟสด้วยนะนอกจากเพลงแล้วยังมีเรื่องเล่าโอ้ยเรื่องเล่าซะแล้วเรื่องเล่าที่ล่าสุดไปเจอโฟสมาอยากจะเอามาแชร์ให้กับทุกคนนะครับผมน้องน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันนะครับส่วนใครที่ฟังผ่านทางวิทยุอยู่เดี๋ยวกลับมาอีกที7โมงครึ่งหลังข่าวนะจ๊ะ
1: EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สวัสดีวันศุกร์เรียนรู้จากการแพ้บ้างเพราะไม่ได้แปลว่าเกมจบลงแล้วแต่มันคือการเก็บประสบการณ์ที่ช่วยให้เราเติบโตขึ้น
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็ง
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมว
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ัดเชปป๊อปสิโซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลดเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ

0: เส้นทางศรัทธาของทายาทหมื่นล้านปู่อือลือนาคราชและปู่พุชงนาคราชมูอย่างไรให้การงานรุ่งเรืองติดตามได้ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และเดือหลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
3: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: ไม่ว่าหนูจะทำงานไหนแม้ถ้าหนูเป็นลูกจ้างจนตอนนี้หนูมาเป็นนายตัวเองอะหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนเอาใจลงประเด็นกับทุกๆงานหนูรู้สึกว่าการที่เขาเสียเงินจ้างเราแล้วอะผู้ประกอบการหรือบริษัทหรือแบรนด์อะเขาต้องได้ผลประโยชน์จากเราอะมากที่สุดถ้าเกิดว่าแบรนด์เขาโตแบรนด์เขาขายได้เขาก็จะมีเงินมาจ้างหนูแล้วก็อีกคำหนึ่งที่แบบหนูรู้สึกว่าเด็กบางคนจะชอบมีภาพจำว่า work life balance เราต้องแบบตื่นเช้ามาจิบชาเขียวไปพิลาทิสมันดูสวยงามมากเลยอะแต่ว่าชีวิตการทำงานจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเร็วกว่าคนอื่นเราก็ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นมันไม่มีหรอกที่แบบพยายามน้อยแล้วจะได้เยอะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องขยันนะคะ
5: ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2-4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าว7:00 นกับดังใจชยานุกูลค่ะศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2แจ้งกรณีได้ยินเสียงคล้ายระเบิดที่หน้าแนววางกำลังฐานปฏิบัติการตามาเรียยืนยันไม่มีการปะทะในพื้นที่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: ฉันได้แล้ว
11: ผมก็ได
10: ้ป้าก็ได
12: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15 กรกฎาคม 69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ซื้อเลย
13: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
14: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
16: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
14: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
16: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
17: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
9: ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีได้ยินเสียงคล้ายระเบิดบริเวณพื้นที่ด้านแนวด้านหน้าแนววางกำลังฐานปฏิบัติการตามาเรียยืนยันไม่มีการปะทะไม่มีการยิงตอบโต้คุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ เมื่อวันที่14พฤษภาคมเวลาประมาณ 18:25 น.กำลังพลประจำฐานปฏิบัติการตามาเลีย1ได้ยินเสียงคล้ายการระเบิดขนาดเล็กจากบริเวณพื้นที่ป่าทึบด้านหน้าแนววางกำลังห่างจากแนววางกำลังประมาณ200เมตรโดยไม่สามารถตรวจสอบทิศทางหรือสาเหตุที่ชัดเจนได้ในทันทีเนื่องจากเกิดเหตุในช่วงเวลาค่ำคืนและมีข้อจำกัดด้านทัศนวิสัยทั้งนี้หน่วยได้ดำเนินการเฝ้าติดตามสถานการณ์และตรวจสอบข้อมูลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เกิดเหตุภายหลังเกิดเหตุบังคับบัญชาของทั้งสองฝ่ายได้มีการประสานงานร่วมกันเพื่อสอบถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยในเบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของเสียงดังกล่าวได้อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายยืนยันตรงกันว่าไม่มีการปะทะไม่มีการยิงตอบโต้ในพื้นที่แต่อย่างใดเหตุการณ์ดังกล่าวกำลังพลทุกนายปลอดภัยและยังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมอยู่เสมอโดยหน่วยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารและติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการหรือแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เป็นสำคัญที่สุดธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ